0: ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสารธิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
0: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม นายธนโชติรุ่งธิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ call center กรมบัญชีกลาง02270-6400ในวันและเวลาราชการ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่
2: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน 12-14 ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้ว สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหลมสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคทให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองบากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
0: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โปรแกรมแข่งขันของทีมสาวไทยวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มยังยอดเยี่ยมโชนะลันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ส่งผลให้โชติรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันทพัฒน์โพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละออส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.thsทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้ชมรับชมรวมกว่า 20,000 ครั้ง การแข่งขันกอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีครับจังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายอติรุธวินัยเจริญชัยทำผลงานรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ชนะสรุธวงชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์ก้าวสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่4ในอาชีพของอติรุธและเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาทพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคง

0: เรื่องการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
1: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์

0: เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดนใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่6ถ้าแยมอญการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะการร้องเล่นคล้ายกับเพลงพื้นบ้านของไทยใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคำร้องมีเนื้อหาเฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพระพุทธศาสนาจะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญและประวัติความเป็นมาในงานเทศกาลประจำปีเช่นงานลอยกระทง
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานBond Connectจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
9: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับการเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับตลาดทุนไทยด้วยการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้นติดตามเรื่องนี้จากนายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณตรีวิทย์ครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: อยากทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์สำนักบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยและจะเข้ามายกระดับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างไรครับ
11: ครับก็จริงๆแล้วนะครับผมตัวโครงการออมพลัสผ่านตัวระบบตัวบอนคอนเน็กต์นะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมโดยเฉพาะสำหรับทางด้านต่างประชาชนคนไทยนะครับผมที่กำลังมองหาทางเลือกในการออมการลงทุนที่ปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมั่นคงนะครับซึ่ง ในวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เปิดขายตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบตัวบอนคอนเน็กของตลาดหลักทรัพย์นะครับผม
10: ครับ
11: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการออมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีคุณภาพดีนะครับได้ง่ายและที่สามารถที่เข้าถึงได้ทั่วถึงกว่าที่เคย
10: ครับแล้วพันธบัตรออมพัฒน์นี่เปิดขายครั้งนี้มีจุดเด่นอย่างไรครับทั้งนี้เรื่องของการลงทุนที่เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ย3ปีและ10ปีครับ
11: ครับผมก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องจุดเด่นนะครับผมของการออมการลงทุนในพันธบัตรออม Plus ผ่านตัวระบบ Bond Connect ในครั้งนี้นะครับผมข้อที่1เลยเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของโอกาสการเข้าถึงอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับพวกเราอาจจะเคยได้ยินประสบการณ์นะครับบ่อยครั้งว่าพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยไปหมดในเวลาอันสั้นนะครับบางทีเนี่ยไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ํานะครับทําให้หลายๆคนเนี่ยพลาดโอกาสในการเข้าถึงนะครับแต่สําหรับตัวพันธบัตรออม Plus ผ่าน Bond Connect นะครับเราจะเปิดให้จองในรูปแบบของ Small Lot First นะครับเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับรวมถึงนะครับเราเองเนี่ยมีพันธมิตรตัวแทนจัดจําหน่ายอีก24แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรบล.นะครับรวมถึงธนาคารพาณิชย์ด้วยอีก6แห่งนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยมั่นใจได้ว่าพันธบัตรออม Plus ผ่านระบบ Bond Connect เนี่ยจะเข้าถึงง่ายกระจายทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะครับอันนั้นคืออันที่1จุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอในครั้งนี้เองนะครับพันธบัตรออม Plus เนี่ยจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น3ปีรุ่นที่2จะเป็น10ปี
10: คร
11: ับ อัตราผลตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่ 1.8% และ 2.8% ต่อปีนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปโดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบกับประเภทของการออมการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับโดยเฉพาะที่ออกโดยกระทรวงการคลังด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับจุดเด่นข้อที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องการต่อยอดการออมการลงทุนนะครับและการมีตลาดรองของตัว Bond Connect นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วนะครับกับตัวแทนจัดจำหน่ายทั้ง24แห่งไม่ต้องไปเปิดบัญชีพันธบัตรเพิ่มนะครับสามารถใช้บัญชีหลักทรัพย์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยในการจองซื้อพันธบัตรออม Plus บนระบบ Bond Connect ได้เลยและที่สำคัญนะครับตัวพันธบัตรออม Plus ผ่านตัวระบบ Bond Connect เนี่ยจะเปิดให้มีการซื้อขายในตลาดรองได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการต่อยอดการออมการลงทุนในตลาดหุ้นได้นะครับก
10: ็
11: ด้วยจุดเด่นทั้ง3ข้อเนี่ยทำให้เราคิดว่าการออมการลงทุนในพันธบัตรออม Plus ผ่านระบบ Bond Connect เนี่ยจะไม่ได้เป็นการแค่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบทั่วๆไปนะครับแต่เป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมการลงทุนของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับผม
10: แล้วความสะดวกในการเข้าถึงและช่องทางการจองซื้อผู้ลงทุนเนี่ยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางใดได้บ้างครับ
11: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเรามีพันธมิตรนะครับ24แห่งนะครับทั้งทางด้านฝั่งพันธมิตรที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็พันธมิตรที่เป็นธนาคารพาณิชย์อีก6แห่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถจองซื้อผ่านตัวแทนอาจจะจำหน่ายทั้ง20แห่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครมีแอปพลิเคชันตัวสตรีมมิ่งหรือออมไวส์เนี่ยซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผม
10: แล้วการถือครองพันธบัตรในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีหุ้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทุนและมีประโยชน์ต่อการบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างไรบ้างครับ
11: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเนื่องจากว่าตัวพันธบัตรออม Plus ผ่านระบบ Bond Connect เนี่ยในอนาคตเราจะเปิดให้มีตลาดรองสามารถซื้อขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนคนไทยที่ออมผ่านตัวออม Plus เนี่ยสามารถซื้อขายในตลาดรองได้เลยนะครับหรือว่านำเอาตัวพันธบัตรออม Plus เนี่ยไปเป็นหลักประกันนะครับเพื่อต่อยอดในการลงทุนในตลาดหุ้นได้เหมือนกันครับ
10: ครับแล้วการรองรับการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองผ่านตลาดหลักทรัพย์มีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างสภาพคล่องแล้วก็นำพันธบัตรเนี่ยไปใช้ในเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับในอนาคตจะช่วยยืดหยุ่นกับผู้ลงทุนยังไงครับ
11: ครับผมก็ตรงนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับผมถ้าเกิดเราเทียบกันกับเมื่อก่อนนะครับที่ตลาดรองเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาประชาชนคนไทยออมนะครับผ่านตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยบางทีก็จะเอาไปเป็นหลักประกันค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในตัว Bond Connect นะครับผมตรงนี้เนี่ยสามารถนำเอาพันธบัตรออม Plus เนี่ยมาเป็นหลักประกันนะครับเพื่อที่จะไปซื้อหรือเพื่อจะไปลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นไหมนะครับเนื่องจากว่าอยู่บนระบบเดียวกันหมดเนี่ยไม่ต้องซื้อขาย ผ่านตัวแทนจำหน่ายแค่คนเดียวนะครับก็จะมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาให้ราคานะครับในตลาดรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้มั่นใจได้ว่าทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าทางด้านประชาชนที่ออมผ่านตัวออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่เข้ามาซื้อขายได้นะครับในตลาดรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
10: แล้วพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลาอะไรเมื่อไหร่ครับจนถึงเมื่อไหร่ครับ
11: ครับผมก็ตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมก็จะเริ่มเปิดให้เข้ามาจองซื้อได้นะครับในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับวันจันทร์นะครับจนถึงวันที่5สิงหาคมนะครับ15นาฬิกานะครับผมก็ทางด้านประชาชนหรือนักลงทุนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาจองซื้อได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปครับ
10: แล้วการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับจะสะท้อนและก็ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประตูสู่โอกาสที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไรในระยะยาวครับ
11: ครับผมถ้าเรียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับผมว่าการออมการลงทุนเนี่ยนำไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทางด้านฝั่งพันธบัตรออมพลัสเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เปิดขายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือประชาชนเองเนี่ยมีทางด้านบัญชีหลักทรัพย์ไปอยู่แล้วเนี่ยสามารถซื้อและต่อยอดจากตรงนั้นได้เลยนะครับก็คือว่าสามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อที่จะไปลงทุนต่อในตลาดหุ้นก็ได้นะครับผมหรือว่าเอามาซื้อขายในตลาดรองก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการออกแค่ครั้งเดียวนะครับจะมีการออกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าประชาชนที่อยากออมผ่านออมพลัสเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารนะครับผมความมั่งคั่งนะครับแล้วก็การออมของตัวเองเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
10: อย่างพันธบัตรออมพลัสที่ออกอันใหม่เนี่ยครับต่างจากที่ผ่านมาที่เคยออกพันธบัตรยังไงบ้างครับ
11: ครับผมก็ในการออกพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ที่ผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยต่างจากที่อื่นก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับผมถ้าเกิดเราจะเข้าไปซื้อตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราซื้อที่ไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดเวลาจะขายคืนก็ต้องไปขายคืนที่เดิมนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพันธบัตรออมพลัสที่ขายผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนที่ออมผ่านออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถซื้อขายนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหรือออมไวซ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องยึดติดอยู่กับที่เดียวนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความโปร่งใสในราคาซื้อขายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตลาดรอง
10: จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วย
11: เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วยครับก็ทุกอย่างทำได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งได้หมดเลยครับ
10: ครับสุดท้ายอยากให้คุณเดวิดฝากถึงนักลงทุนในเรื่องของพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับ
11: ครับผมก็ขอฝากนะครับผมว่าตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบตัวบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยเราคิดว่าจะเป็นประตูเชื่อมอนาคตนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนักลงทุนประชาชนที่ต้องการต่อยอดการออมการลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามานะครับผมลงทุนออมผ่านตัวเครื่องมือตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้การออมการลงทุนของคนไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็พันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับจะเปิดขายในวันที่3สิงหาคมนะครับ8โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงวันที่5สิงหาคมเวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็สามารถจองซื้อได้ผ่านตัวแทนจำหน่าย24แห่งนะครับที่สำคัญเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับสามารถซื้อขายผ่านแอปการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไลน์ได้เลยนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
10: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องพันธบัตรออมพลัสในวันนี้สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับขอบคุณครับ
10: ครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ในเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: ข่าวเล่าประเด็น
14: นับถอยหลังอีก2เดือนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingซึ่งนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นิยามว่าการประชุมครั้งนี้คือโอลิมปิกทางการเงินโดยประเทศไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันผ่าน4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
15: สายตาของการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งโลกมันจะทำให้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพเมืองไทยโชว์โอกาสทำให้เกิดเครือข่ายของ CEO แต่หัวใจสำคัญที่สุดมันโชว์ศักยภาพของคนไทยที่เราสามารถที่จะเซตอเจนดาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่งเสียงมาจากกลุ่มเมืองไทย
14: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าธปท.จะนำเสนอความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จะได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่
16: Bangkok Blueprint เนี่ยเราจะพูดถึงการ handle เรื่องความเสี่ยงเรื่อง fraud scam digital crime ในนั้นก็จะมี12 key consideration นะครับคร่าวๆก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าต้องมีระบบกฎหมายที่ดีต้องมีระบบการป้องกัน prevention เราเชื่อมั่นและหวังว่ามันจะเป็น reference ต่อไปนะครับจบงานอีกปีหนึ่ง2ปี3ปีประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีปัญหาแบบเนี้ยก็จะถูกใช้จะมาใช้ Bangkok Blueprint เป็น reference ในการดำเนินนโยบายดำเนินการต่อไป
14: 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายด้านทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสทางธุรกิจยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือรวมถึงแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลนอกจากนี้อัธยาศัยไมตรีและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยจะเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทั่วโลกประทับใจและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสมนิยามสยามเมืองยิ้มนันทิกาจิปาโลรายงาน
2: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยเพื่อยกระดับการตรวจบัญชีสู่ระบบดิจิทัลและเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบทั่วประเทศติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: การยกระดับระบบพื้นฐานของประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อลดความซ้ำซ้อนเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบและความมั่นคงด้านข้อมูลส่วนของด้านการสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐพร้อมเปิดตัวศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยหรือ Co-op Financial Center เพื่อยกระดับภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเพิ่มความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้สหกรณ์ไทยโด ยนางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงและช่วยให้ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยแล้วนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแสดงข้อมูลและรายงานแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการยกระดับการกำกับดูแลภาคสหกรณ์ที่มีสมาชิกกว่า11ล้านคนอย่างเป็นรูปธรรม
18: เรามองเห็นในปัญหาของทางสหกรณ์ทุกๆสหกรณ์แล้ววันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราเนี่ยจะพยายามจับมือแล้วก็ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมด้วยค่ะในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องสหกรณ์เกษตรกรไทยทั่วประเทศแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนหน่อยเพราะว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองได้ในโอเวอร์ออลของ data แต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอินดีเทลบางดีเทลเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเนี่ยก็จะมีระดับในการเข้าถึงด้วยค่ะอันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ
17: ด้านนายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและเกษตรกรโดยมีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าเกษตรระดับจังหวัดและการแสดงผลความเสี่ยงในรูปแบบสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเพื่อให้สหกรณ์สามารถประเมินสถานะของตนเองได้อย่างแม่นยำสิ่งสำคัญยังสามารถช่วยให้สหกรณ์สามารถเปรียบเทียบผลกำไรและการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์อื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันนำมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
19: เราจะต้องทำความเข้าใจหรือให้ความรู้กับสหกรณ์นะครับทั้งคณะผู้บริหารทั้งสมาชิกเนี่ยเรื่องของระบบศูนย์ข้อมูลมีไอเทมอะไรบ้างมีออปชันอะไรบ้างสมาชิกก็ดีหรือคณะกรรมการสหกรณ์ก็ดีเนี่ยจะได้รู้ว่าระบบเนี้ยอำนวยความสะดวกหรือให้ข้อมูลอะไรกับสหกรณ์ได้บ้างเพราะฉะนั้นสหกรณ์ไหนที่เข้าใจระบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถจะดูได้เนี่ยเรื่องความเสี่ยงจะลดลงได้มากพอสมควรรวมทั้งเรื่องของการลงทุนในมิติต่างๆนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่สามารถจะทำให้สหกรณ์พัฒนาตนเองได้ในอนาคตครับ
17: การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของภาคสหกรณ์ที่จะให้สมาชิกร่วมเป็นหูเป็นตาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์รวมถึงรับทราบสถานะทางการเงินเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้สร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขกำลังเดินหน้าสร้างอาสาพยาบาลชุมชนเพื่อเป็นพลังใหม่เชื่อมระบบสุขภาพถึงบ้านเสริมปฐมภูมิดูแลคนไทยทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
20: ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยที่กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยปัจจุบันไทยมีผู้สูงอายุกว่า14ล้านคนหรือ120%ของประชากรทั้งหมดสภาพร่างกายที่ถดถอยบวกกับวิถีชีวิตที่ทำให้ผู้คนป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพต้องแบกรับภาระหนักการสร้างกำลังเสริมเพื่อเชื่อมโยงการดูแลปฐมภูมิจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดตัวโครงการอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพเพื่อให้เป็นกำลังเสริมของระบบสุขภาพซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลต้องการนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่โดยมีความเชี่ยวชาญประสานงานทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและอสมที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่โดยจะคัดเลือกอสพมาจาก3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแรกกลุ่มพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณแล้วกลุ่มผู้เรียนจบจากสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพและกลุ่มผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีจากทุกสาขาเข้ามาปฏิบัติงานแบบเต็มรูปแบบรับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องพร้อมหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน
21: รัฐบาลให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพปฐมภูมิรวมไปจนถึงการดูแลประชาชนในเชิงรุกที่จะอยู่ในชุมชนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนนี้จึงเป็นการเสริมพลังให้แก่ระบบบริการสุขภาพของประเทศและสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดผลต่อเนื่องให้สภาพเศรษฐกิจในชุมชนมีการขยับเพราะว่าหากมีอาสาพยาบาลเข้าไปดูแลด้วยสูตรที่เราคำนวณเอาไว้1:4หรือ1:5 เราก็จะสามารถปลดล็อกคนในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยให้สามารถออกมาประกอบอาชีพทำมาหากินและสร้างรายได้ได้ต่อไป
20: สำหรับระยะแรกของการเปิดรับอสภ.นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจะรับ 7,256 คนครอบคลุม76จังหวัดเฉลี่ยตำบลละ1คนก่อนขยายเป็น 10,000 คนในอนาคตโดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมตามพื้นฐานความรู้ก่อนลงพื้นที่ทำหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วย4กลุ่มหลักทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังแม่และเด็กรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชพร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ Community Care บนแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและติดตามผลแบบเรียลไทม์
0: ในเรื่องการขับเคลื่อนอาสาพยาบาลที่เราทำโครงการไปครั้งแรกเนี่ยเป้าหมายก็คือจะให้มีอาสาพยาบาลเนี่ยครบทุกหมู่บ้านแต่ว่าการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในปีแรกนะฮะเราก็ได้รับจัดสรรมาเป็น1คนต่อ1ตำบลในส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพัฒนาอสม.ช่วยดูไปพางก่อนแล้วหลังจากที่เราได้รับในเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมมาเนี่ยเราก็จะค่อยเพิ่มเติมเข้าไป
20: การเกิดขึ้นของอาสาพยาบาลชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มบุคลากรทางสุขภาพแต่เป็นการสร้างกลไกใหม่ที่เชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาลสู่บ้านของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการเป้าหมายสำคัญคือให้ทุกชุมชนมีผู้ดูแลสุขภาพใกล้บ้านได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
23: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของมรดกไทยงานศิลป์ชั้นครูณพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครค่ะพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตซึ่งมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และจัดแสดงผลงานศิลปะอันวิจิตรของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมปีพุทธศักราช2543ท่านเป็นจิตรกรไทยผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านศิลปะไทยประเพณีและร่วมสมัยผลงานมีความประณีตและเป็นเอกลักษณ์ได้รับสมญาว่าเป็นเรเนซองส์แมนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และได้รับการยกย่องเป็น1ใน52นายช่างเอกในรอบ200ปีค่ะสถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานช่างศิลป์ระดับสูงโดยเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะทำโรงละครหุ่นกระบอกแห่งแรกของไทยเพื่อจัดแสดงหุ่นกระบอกที่อาจารย์จักรพันธ์และทีมงานสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า10ปีพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะสมบัติของแผ่นดินและเป็นหมุดหมายทางวัฒนธรรมระดับชาติหลายแขนงเพราะที่นี่รวบรวมผลงานศิลปะตลอดชีวิตของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตทั้งจิตรกรรมไทยประเพณีจิตรกรรมร่วมสมัยและงานประณีตศิลป์ระดับสูงที่หาชมได้ยากจากที่อื่นอีกทั้งอาจารย์มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่จำหน่ายผลงานในช่วงหลังเพื่อรวบรวมไว้ให้คนไทยได้ศึกษามรดกไทยที่ทรงคุณค่าในพื้นที่เดียวกันค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เวลาดำเนินการและก่อสร้างยาวนานเกือบ30ปีด้วยงบประมาณกว่า130ล้านบาทเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2569สำหรับการเดินชมพิพิธภัณฑ์แนะนำให้เดินตามลำดับเพื่อซึมซับพัฒนาการทางศิลปะและเรื่องราวของอาจารย์โดยเริ่มจากหอพระสักการะพระพุทธมหาปรมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังฆามวิชัย3องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาพระด้านหน้าซึ่งอาจารย์ตั้งใจสร้างเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยาจากนั้นเดินเข้าสู่ภายในอาคารโดยขึ้นไปซื้อบัตรเข้าชมชั้น2และเข้าชมพัฒนาการของอาจารย์ในชั้นที่3ตั้งแต่ภาพลายเส้นในสมัยเด็กไปจนถึงงานในช่วงวัยเรียนและผลงานชิ้นเอกเพื่อให้เห็นรากฐานก่อนจะก้าวสู่การเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวนกว่า100ภาพหลายภาพไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะผลงานภาพเขียนลายเส้นและสีน้ำมันที่มีเอกลักษณ์อ่อนช้อยซึ่งนักสะสมทั่วโลกต่างแสวงหาค่ะหลังจากนั้นชมงานประติมากรรมอย่างรูปปั้นเจ้าเงาะกับเด็กเลี้ยงควายและตู้พระธรรมที่มีการลงรักปิดทองและประดับกระจกอย่างละเอียดตามแบบฉบับของช่างสิบหมู่ห้ามพลาดกับห้องหุ่นกระบอกระดับตำนานจัดแสดงหุ่นมากกว่า500ตัวโดยเฉพาะชุดหุ่นกระบอกเรื่องสามก๊กตอนโจโฉแตกทับราว50ตัวที่ใช้เวลาสร้างสรรค์รวมถึงการออกแบบกลไกและฉากนานกว่า12ปีค่ะนอกจากนี้ยังมีหุ่นจากเรื่องตะเลงไพ่ที่มีความประณีตสูงในทุกรายละเอียดตั้งแต่การปักเครื่องแต่งกายไปจนถึงใบหน้าของหุ่นและหุ่นจำลองตัวละครสำคัญทั้งคนสัตว์และสิ่งของรวมถึงพาหนะและสถาปัตยกรรมประกอบฉากถ้ายังอิ่มเอมใจไม่พอชั้น2มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งบริหารจัดการโดยมูลนิธิเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยสินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบที่นำผลงานชิ้นเอกของอาจารย์จักรพันธ์มาประยุกต์เช่นภาพพิมพ์จำลองผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงของอาจารย์โปสการ์ดลายภาพเขียนนางในวรรณคดีหรือหุ่นกระบอกหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะที่มีความละเอียดสูงหนังสือชีวประวัติและสูจิบัตรการแสดงหุ่นกระบอกตอนต่างๆรวมถึงเครื่องใช้และของสะสมอย่างเสื้อยืดและถุงผ้าในบางช่วงอาจมีเข็มกลัดหรือของสะสมจำนวนจำกัดที่ทำขึ้นพิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษบางโอกาสอาจมีการจำหน่ายงานหล่อประติมากรรมขนาดจำลองหรือของตกแต่งบ้านที่ออกแบบโดยทีมช่างของมูลนิธิค่ะแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าชมเนื่องจากมีงานศิลปะจำนวนมากควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงบริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์มีสวนพันไม้ทางศิลปะวัฒนธรรมร่มรื่นเหมาะสำหรับการเดินพักผ่อนหลังจากชมงานเสร็จแล้วภายในอาคารบางส่วนอาจไม่มีเครื่องปรับอากาศควรแต่งกายสุภาพเพื่อให้เกียรติสถานที่ค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนอกจากจะแสดงผลงานแล้วยังเป็นแหล่งสืบสานศิลปะหุ่นกระบอกไทยและงานช่างศิลป์ชั้นสูงของอาจารย์จักรพันธ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นมรดกชิ้นสำคัญของชาติดังเจตนารมณ์ของอาจารย์จักรพันธ์ที่ต้องการให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณอุเทนพรมพันธ์ใจคุณสุวิทย์โสมนัสครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัคเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของค่าไฟครับรัฐบาลลุยแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงแล้วก็มีสัญญานะครับสัญญาที่ทำกับการซื้อไฟฟ้ากับเอกชนนะฮะสัญญานี้เนี่ยมีอายุสัญญา50ปีก็จะต้องมีการทบทวนกันเพราะว่าเห็นว่าสัญญา50ปีเนี่ยเปรียบเหมือนสัญญาทาสนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแล้วนะครับอัตราค่าซื้อไฟฟ้าแล้วก็ต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยควรที่จะมีการทบทวนแล้วก็จะมีการปรับใหม่ทุก10ปีนะครับก็จะมีการพูดคุยกันนะครับกับทางภาคเอกชนนะครับซึ่งการพูดคุยครั้งนี้ก็ไม่มีพิธีการพิธีอะไรเยอะเพราะว่าไม่ผ่านครม.ไม่ต้องผ่านครม.ก็เรียกคุยได้เลยนะครับรัฐบาลก็เตรียมที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้านะครับ
2: ครับ
1: ภาษีนะครับก็เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะ 7% เหมือนเดิม
2: ครับแวดแวด
1: ครับ
2: เป็นภาษีแวด
1: ภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ VAT
2: ถู
1: กต้อง
2: ครับ
1: นะฮะก็ 7% เหมือนเดิมนะครับไม่มีการขึ้นกันแต่อย่างใดนะครับ
2: ครับ
1: เอาละครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27นะครับภายใต้ชื่องานสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ประชานะครับรายละเอียดของงานนี้เป็นอย่างไรนะฮะพูดคุยกับท่านสายหยุดเพชรสุดผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ครับในการสืบสานพระราชบัณฑิธานสารประโยชน์สุขสุประชามีที่มาของการจัดงานยังไงบ้างครับ
3: ค่ะในการจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเนี่ยค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเนี่ยเราก็จัดขึ้นประจำทุกปีนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่27โดยหลักๆเราก็จะมีการตั้งชื่องานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยปีนี้นะคะเราก็ใช้ชื่องานว่าสืบสานพระราชบัณฑิธานสารสุขประโยชน์สุขสู่พงประชานะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งก็ค่ะก็เนื่องจากว่าปีนี้เราก็เองหลักๆเนี่ยในการทำงานของศูนย์ศึกษาซึ่งมีการทำงานในรูปแบบบูรณาการมีหลายหน่วยงานที่ร่วมกับเคลื่อนงานซึ่งงานที่ทางศูนย์ศึกษาทำเนี่ยก็จะเป็นเน้นในเรื่องของสนองพระบริเป็นหลักปัจจุบันเองเนี่ยศูนย์ก็ได้มีการสนองพระบรมราชูบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในการสืบสานรักษาและต่อยอดก็โดยที่ผ่านมาเนี่ยโครงการสืบสานพัฒนาพิกุลทองเนี่ยเป็นโครงการที่มีได้จัดตั้งตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราก็เดินทางมาในเรื่องของการส่งเสริมขยายผลให้เขามีการปลูกพืชผักหรือว่ามีการอาชีพแต่ณปัจจุบันเนี่ยศูนย์ก็มาเล็งเห็นในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรก็น้อมนำเอาพระราชบรมราโชบายเนี่ยค่ะมาตั้งในการสืบสานรักษาและต่อยอดและนอกเหนือจากนี้เองเนี่ยก็เป็นการที่เราก็เป็นการเทิดพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งมีโครงการพระมริเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็เอาผลงานที่เราได้มีการสนองบริเนี่ยค่ะมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้ ข้ามาเรียนรู้แล้วก็นำเอาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปอะค่ะ
1: ครับรายละเอียดของงานเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะในหลักๆในเรื่องของการจัดงานเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดในเรื่องของการจัดนิทรรศการนะคะมีในเรื่องของการเสวนานะคะในการอบรมระยะสั้นในเรื่องกระปวดผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการให้เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบที่เราไปขยายผลไว้เนี่ยได้มาจำหน่ายผลผลิตนะคะค่ะ
2: ครับจัดที่ไหนเมื่อไรครับท่าน
3: ค่ะก็เราได้มีการกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนะคะ2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระบริจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: ครับงานนี้ถ้าใครสนใจอยากจะทราบรายละเอียดมีช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติมบ้างไหมฮะ
3: ค่ะในงานนี้นะคะ เราก็มีการจัดนิทรรศการทั้งเชิญหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแสดงโดยเฉพาะในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่เราได้มีการต่อยอดองค์ความรู้แล้วก็เพิ่มมูลค่ารวมถึงเชิญหน่วยงานภายนอกด้วยนะคะทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงให้นำในเรื่องของสิ่งที่หน่วยงานได้ไปการส่งเสริมได้ไปการขยายผลสร้างเครือข่ายแล้วได้ในเรื่องของสิ่งที่เราเพิ่มมูลค่ามาจัดแสดงในงานแล้วจะมีในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะคะโรงเรียนในโครงการเกษตรอาหารกลางวันแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มเกษตรกรที่เขาได้มีผลผลิตหรือว่าผลิตภัณฑ์ไทยรูปเนี่ยมาจัดจำหน่าย
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็ในส่วนของจัดเสวนาอีกอันนึงนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยจะจัดให้มีในหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะทางสมาพันธ์ SME ไทยนะคะที่ร่วมมาให้องค์ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของการด้านการตลาดนะคะซึ่งเราจัดขึ้นในห่วงของเวลางานในวันที่14นะคะแล้วในเรื่องของการอบรมระยะสั้นเนี่ยก็จะมีให้จัดปีนี้ก็จะมีประมาณ5หลักสูตรซึ่งแต่ละหลักสูตรเนี่ยพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะเดินเข้ามาแล้วก็ติดต่อแล้วก็จัดอบรมได้ภายในงานนะคะนี่เราจะไม่มีการรับสมัครล่วงหน้านะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะตามติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะ www.pikulthong.com นะคะ
2: ค
3: แล้วผ่านทางหน้า Facebook ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะ
2: ครับ
3: แล้วถ้าเกิดสนใจที่จะติดต่อประสานโดยทางเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์073-631-033แล้วก็เบอร์073-631-038ค่ะ
1: ครับครับก็มีการอบรมนะครับ13-15สิงหาคมแล้วก็มีถ่ายทอดทาง Facebook ด้วยใช่ไหมฮะถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได
3: ้ค่ะก็สามารถที่จะรับชมในเรื่องของการถ่ายทอดสดการอบรมผ่านทางหน้า Facebook Live รายการมาแกแปลแลที่คุณทองของพี่คุณทองได้ค่ะ
1: ครับครับแต่ว่าการจองที่นั่งอะไรอย่างนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมฮะคือต้องไปหน้างานแล้วก็ออนไซต์อย่างเดียวใช่ไหมฮะสำหรับผู้ที่อยากจะเข้าไปอบรมหลักสูตรต่างๆฮะ
3: ค่ะออนไซต์อย่างเดียวค่ะ
1: ครับครับไม่มีจองไม่มีอะไรแต่ว่าก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมงานได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกที่จะไปร่วมงานก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ของศูนย์พิกุลทองได้นะครับศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะครับ
3: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค่ะ
2: ครับเห็นว่าในงานเนี่ยจะมีการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นด้วยตรงนี้ถ้าสมมติใครที่จะไปร่วมงานในครั้งนี้จะต้องมีการเตรียมตัวอะไรไหมครับหรือว่าทางในส่วนของการฝึกอบรมนี้มีการจัดเตรียมไว้ให้ครับ
3: ทางศูนย์จะมีการจัดเตรียมในเรื่องของวัตถุดิบอะไรที่จะพร้อมให้กับแล้วก็ในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆเนี่ยพร้อมให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมค่ะเราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเตรียมใจมาอย่างเดียวค่ะ
2: ครับครับก็3วันนะครับแบ่งเป็น5หลักสูตรด้วยกันนะครับก็ไปติดตามกันได้ที่ทางแฟนเพจนะครับของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้นะครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับก็อย่าลืมไปเที่ยวชมงานกันนะครับ13-15สิงหาคมนี้นะครับ ชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดุลนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้ชื่องานสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ประชานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0736310033และ0736310ครับเบอร์อะไรนะอีกเบอร์นึงจำไม่ได้
2: เป็นอีกเบอร์นึงไปเข้าไปดูที่ Facebook ก็ได้ครับที่แฟนเพจของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดมีทั้งหลักสูตรต่างๆคืออย่างที่เล่าไปนะครับมี5หลักสูตรด้วยกันแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปจากหน่วยงานที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้ก็มี5หน่วยงานด้วยกันนะครับไปติดตามกันได้ครับ
1: ครับแหมผมก็จด2เบอร์อีกเบอร์หนึ่งไปหาไม่เจอนะเอาเบอร์นี้ไปก่อน0736310033นะครับก
2: ับ
1: งานนะครับชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดุลนิทรรศการครั้งที่27นะฮะสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ประชานะครับณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอยู่ที่ตำบลกาลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook Live ด้วยนะฮะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ
2: ครับ
1: มาติดตามข่าวสารกันครับเรื่องของค่าไฟนะฮะว่าจะมีการปฏิรูปหรือว่ามีการพูดคุยกันอย่างไรนะฮะก็มีการเดินหน้ากันมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับเรื่องของลดค่าการกลั่นแล้วก็ปรับโครงสร้างค่าไฟ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ล่าสุดฮะก็เดินหน้าแผนแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงนะครับเคลียร์สัญญาซื้อไฟกับเอกชนนะครับคาดว่าจะทำให้ค่าไฟเนี่ยมีราคาที่ถูกลงนะครับแต่ว่าคนที่เดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์แต่เป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์นะครับก็พูดถึงความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะครับที่คุณประกรณ์เนี่ยเป็นประธานนะฮะ บอกว่าปัญหาพลังงานแพงนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบกับประชาชนและภาคธุรกิจนะฮะโดยเฉพาะค่าไฟที่เป็นต้นทุนพื้นฐานของทุกกิจการในส่วนของการแก้ไขสัญญาซื้อไฟฟ้าระยะยาวเนี่ยที่ถูกเรียกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์นะฮะได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไปแล้วเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมามติว่ายังไงก็ทำใหการไฟฟ้าเนี่ยสามารถเริ่มเจรจาเอกชนกับเอกชนได้ทันทีพูดง่ายๆการไฟฟ้าไปคุยกับเอกชนได้แล้วไม่ต้องผ่านครม.เลยนะฮะพอผ่านครม.เดี๋ยวจะนานเดี๋ยวจะช้าไปคุยกันได้เลยเป้าหมายแรกคือการเร่งเจรจากับเอกชนแก้สัญญาเหล่านี้ให้แล้วเสร็จเพราะในทางปฏิบัติไม่ควรมีสัญญาอะไรเนี่ยที่ไม่มีงานการปรับเงื่อนไขเลยตลอด50ปีตามหลักสากลควรมีการทบทวนทุกๆครอบก็คืออย่างน้อยก็10ปีนั่นแหละให้สอดคล้องกับปัญหาเงินเฟ้อต้นทุนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะฮะปัจจุบันราคารับซื้อไฟเนี่ยอยู่ที่2.16 บาทต่อหน่วยแต่ต้นทุนการผลิตไฟบางประเภทลดลงอย่างต่อเนื่องก็ต้องไปดูว่ารับซื้อและยังสะท้อนต้นทุนจริงหรือไม่และเป็นธรรมต่อประชาชนที่ต้องจ่ายค่าไฟหรือไม
2: ่
1: นอกจากนี้สัญญาระยะยาวคณะกรรมการยังต้องพิจารณาประเด็นค่าพร้อมจ่ายนะครับซึ่งเป็นอีกส่วนของต้นทุนค่าไฟโดยคณะทำงานกำลังพิจารณามาตรการที่เหมาะสมคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นะครับการเจรจาสัญญารับซื้อไฟฟ้าเอกชนนะฮะไม่ใช่การยกเลิกสัญญาแต่เป็นการคุย
2: ครับ
1: มองว่าไม่กระทบกับความเชื่อมั่นนักลงทุนนะฮะเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะอยู่ดีๆรัฐบาลลวงลูกอยู่ดีรัฐบาลจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วเอกชนเนี่ยเขาก็เกิดความไม่มั่นใจในการลงทุนสิเพราะเอกชนเนี่ยเขาก็ต้องคาดหวังกำไ
2: ร
1: แล้วอยู่ดีๆมารื้อสัญญาทำนู่นทำนี่เอ๊ะแล้วเอกชนจะมาลงทุนหรือันนี้เขาก็มองว่ามันเป็นการแทรกแซงของภาครัฐไหมท่านก็บอกว่าอันนี้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยไม่น่ามีแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับหลักสากลอดีตไทยเนี่ยอาจจะต้องให้สิทธิประโยชน์สูงเพื่อดึงเทคโนโลยีใหม่ๆแต่วันนี้ตลาดเปลี่ยนไปแล้วต้นทุนเปลี่ยนไปเงื่อนไขควรถูกทบทวนทั้งนี้ปัญหาค่าไฟต้องดูทั้งระบบ

ชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ่บ้าพี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช้แล้วจ้าพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: ค่ะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 9:22 นาทีกันแล้วกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะก่อนที่จะถึงเวลา 8:00 นนี่ละเวลาประมาณ 7:57 นาทีได้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ปะทะกับกลุ่มคนร้ายบริเวณพื้นที่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลานะคะเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ก็ได้ประสานขอกำลังหน่วยสนับสนุนเข้าคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วโดยอยู่ระหว่างการปิดล้อมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะด้านหน่วยความมั่นคงก็ได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้ทุกสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติภารกิจขั้นสูงสุดโดยให้ทุกจุดตรวจและด่านความมั่นคงเพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะทุกคันที่เข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะกำชับให้ทุกสถานีเตรียมความพร้อมเต็มอัตราตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของที่ตั้งนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนหรือสถานการณ์แทรกซ้อนหรือขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวและตอนนี้นะคะก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับเหตุการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สำหรับในข่าวที่แชร์ออกมานี่ก็ดูด้วยนะคะว่าเป็นข่าวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องข่าวสารตรงนี้หรือไม่จะทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ได้ทราบข่าวที่ถูกต้องมีข้อมูลชัดเจนกันด้วยค่ะเรามาต่อกันนะคะท่านผู้ฟังเช้าวันนี้เป็นการเริ่มนะคะในเรื่องของการจองนะคะหรือว่าในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนะคะหมดในเวลา21วินาทีแป๊บเดียวเองนะคะท่านผู้ฟังมีหลายช่องทางละที่สามารถจิตเข้าไปได้เดี๋ยวเรามาฟังดูกันนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลนะคะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้บอกนะคะว่าจองต่อ 3-5 สิงหาคมรัฐบาลหนุนรายย่อยออมปลอดภัย SME เข้าถึงทุนและสกัดทุนเท่ากันอ่ะมาดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากโดยจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีและสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงปลอดภัยและประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มีนโยบายที่ชัดเจนเลยนะคะที่จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนรายย่อยทำให้เงินทุนในระบบไหลไปสู่ประชาชนและเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มที่มีเงินทุนหรือกลุ่มที่มีความพร้อมมากกว่าค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันธบัตรออมพลัสนี่ก็ได้รับการออกแบบที่จะให้ประชาชนทั่วไปเริ่มลงทุนได้ด้วยวงเงินไม่สูงค่ะพร้อมใช้หลักการจัดสรรนะคะแบบ small lot first นะคะหรือว่าให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทุนนะคะกับพันธบัตรออมพลัสนี้ก็จะมีการเป เปิดให้จองซื้อพันธบัตรออมพลัสรอบถัดไประหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมขั้นต่ำเลยท่านผู้ฟังค่ะขั้นต่ำคือ 1,000 บาทนะคะโดยจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านแอปพลิเคชัน Bond Connect นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังรัฐบาลก็ยังเร่งเปิดช่องทางของในเรื่องของการที่จะไม่ให้ประชาชนนะคะได้ไปเข้าสู่ในช่องทางของทุนเทาบัญชีม้าการพนันออนไลน์ธุรกิจผิดกฎหมายและเงินนอกระบบนะคะที่บิดเบือนการแข่งขันเป็นการปิดช่องทางเหล่านี้ล่ะค่ะเพราะว่าเงินที่มาจากกิจกรรมผิดกฎหมายไม่เพียงที่จะสร้างความเสียหายแก่ประชาชนนะคะแต่ยังเบียดพื้นที่ของผู้ประกอบการสุจริตทำลายความเชื่อมั่นและทำให้ธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันได้ยากขึ้นด้วยในด้านการลงทุนค่ะก็มีการเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและความชัดเจนด้านนโยบายนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้า Data Center เศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดค่ะซึ่งจะนำมาสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานที่มีรายได้สูงขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ติดตามกันนะคะตรงนี้พันธบัตรออม Plus นะคะวันนี้ก็เริ่มกันเป็นแรกก็มีการจองนะคะหมดภายใน21วินาทีนะคะท่านผู้ฟังและทางรัฐบาลก็บอกว่าจะมีการเปิดให้จองรอบถัดไปนะคะวันนี้จนถึงวันที่5สิงหาคมกันด้วยขั้นต่ำ 1,000 บาทนะคะก็ได้รับความสนใจนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออมเงินอีกช่องทางหนึ่งนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองก็จะผลักดันในเรื่องเหล่านี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนการออมแห่งชาติในการให้ประชาชนได้ออมผ่านช่องทางพันธบัตรของรัฐบาลนะคะแล้วก็สำหรับพันธบัตรนี้ก็ถือว่าใหม่หมาดๆนะคะที่จะให้เราได้จองกันในวันนี้รอติดตามข่าวสารกันหรือว่าจะไปยังช่องทางนะคะที่จะมีการจัดสรรที่จะให้เราได้ทราบกันตรงนี้นะคะคือแพลตฟอร์มบอนConnect นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเราไปยังข่าวสารอื่นๆนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเราก็จะต้องติดตามข่าวสารต่างๆนโยบายของรัฐบาลที่ออกมานะคะว่าเอเรามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมถ้าว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเราสามารถที่จะเข้าถึงที่จะสามารถรับสิทธิ์ตรงนี้ได้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเลยนะคะในการเข้าถึงนโยบายของรัฐบาลนะคะเพราะว่าแต่ละนโยบายนี้ต้องการจะให้ประชาชนในทุกกลุ่มในทุกช่วงวัยได้รับประโยชน์เหล่านี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:39 นนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะสำหรับสิทธิ์ในการให้ข้าราชการใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักก็เริ่มนะคะที่จะให้ประชาชนนะคะโดยเฉพาะข้าราชการนี่แหละเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายนะคะสำหรับโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกนะคะโดยให้มีผลบังคับใช้นะคะการรักษาเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตามที่กรมบัญชีกลางได้มีกำหนดให้รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและยาประเภทอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2561เป็นต้นไปนะคะก็จะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาการปรับเข้าระบบหรือกรอบรายการยาและแต่กรณีค่ะปัจจุบันนะคะก็มีการใช้นะคะสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักซึ่งเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาหรืออย.เมื่อวันที่20ตุลาคมปี2563ค่ะดังนั้นเพื่อที่จะให้ผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปตามอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงมีการสมควรนะคะที่จะให้ดำเนินการนะคะใน2ส่วนด้วยกันคือการกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกหักนะคะแล้วก็กำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายยานะคะในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นและถ้าว่าสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาก็ให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดกันได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะในเรื่องของทะเบียนราษฎรตอนนี้นะคะก็มีการยกระดับกันแล้วเพื่อที่เป็นด่านต้นน้ำสกัดบัญชีม้านอมินีนะคะเปิดโดป้าNICE Center รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะคะท่านผู้ฟังเรามีส่วนที่จะช่วยตรงนี้กันได้ด้วยนะถ้าว่าพบเห็นนะคะการกระทำที่ผิดนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นการสกัดการบัญชีมาและนอมินีมาดูเรื่องนี้กันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางค่ะโดยทางกรมการปกครองได้เปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือชื่อ DOPA NICE Center นะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิ์ของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศกันนะคะซึ่งความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวเท่านั้นนะคะแต่ยังอาจถูกนำไปใช้เป็นต้นทางของอาชญากรรมรูปแบบต่างๆค่ะเช่นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์การถือครองทรัพย์สินหรือการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีซึ่งล้วนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจและสิทธิของประชาชนรัฐบาลจึงยกระดับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้ความผิดปกติทางทะเบียนนั้นลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมข้ามชาติกันด้วยนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้ค่ะก็จะเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่กลไกกลางนะคะในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็มีการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นไปแนวทางเดียวกันทั่วประเทศนะคะรวมทั้งจะมีการนำเทคโนโลยีวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาใช้ประกอบการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นค่ะเพื่อเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและน่าเชื่อถือของทะเบียนราษฎรของประเทศไทยกันด้วยนะคะประชาชนทั่วไปนะคะที่พบเห็นความผิดปกติหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนสามารถแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรนะคะสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองและหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะโดยสามารถแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนค่ะกรมการปกครองก็จะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราก็มีส่วนที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องนี้กันได้เพื่อป้องกันนะคะในการตัดต้นน้ำสกัด บัญชีม้านอมินีกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะลงไปในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันมีข่าวสารอะไรกันบ้างที่น่าสนใจพบกันกับช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยนะคะ

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการอันดามันวันนี้นะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยกับท่านผู้ฟังเราลงมาพื้นที่ของจังหวัดฝั่งอันดามันนะคะทั้ง4จังหวัดนะคะที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองลงไปพังงาภูเก็ตและกระบี่กันนะคะมิจฉาชีพชวนวิ่งนี่เราแทรกข่าวนี้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลนะคะที่น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของกระแสงานวิ่งและกิจกรรมสะสมระยะกำลังได้รับความสนใจเรื่องไหนกำลังเป็นกระแสมิจฉาชีพเขาก็จะไม่แพ้ในเรื่องนี้กันก็อาศัยโอกาสนี้ละค่ะในการสร้างเพจหรือว่าส่งลิงก์ลงทะเบียนปลอมอ้างกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมฟรีหวังจะขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะคะก่อนลงทะเบียนทุกครั้งกันท่านผู้ฟังขาควรตรวจสอบผู้จัดงานและเว็บไซต์ให้แน่ใจก่อนทุกครั้งอย่าเผลอคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือกรอกข้อมูลสำคัญโดยไม่ตรวจสอบนะคะข้อมูลของเรานี่สำคัญทีเดียวเลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเจ้ามิจฉาชีพนี่เขาพยายามนะคะที่จะเอาข้อมูลส่วนตัวเราตรงนี้ไปละค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเวลา 7:00 นค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร3ชั้นย่านพื้นที่ตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ภายในเวลา40นาทีจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกระรนได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร3ชั้นซึ่งเป็นร้านอาหารในเครือโรงแรมแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างโรงแรมบียอนกระตะนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยนำรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำเร่งเข้าระงับเพลิงและสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายใน45นาทีโดยสามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงได้สำเร็จนะคะเบื้องต้นจากการตรวจสอบค่ะไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รวมถึงมูลค่าความเสียหายก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและอย่างไรก็ตามค่ะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตก็ได้เปิดเผยภายหลังการควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและประเมินความปลอดภัยของอาคารอย่างละเอียดค่ะก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะเราไปกันที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงานะคะทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ได้มีการกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองรังที่4จากแม่น้ำโมที่

ร่วมมือค่ะว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาการปล่อยเต่ามะเฟืองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเต่ามะเฟืองนะคะเช่นการงดใช้แฟลชการใช้แสงไฟทุกชนิดแล้วก็งดส่งเสียงดังเพื่อไม่ให้ลูกเต่าตกใจและหลงทิศทางกันนะคะและการปล่อยเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็จะมีการเสริมกิจกรรมนะคะเช่นมีการในเรื่องของนิทรรศการเปิดโลกเต่าทะเลบรรยากาศเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลและความสำคัญของชายหาดวางไข่และไฮไลท์พิเศษนะคะก็มีการลุ้นผู้โชคดี5รางวัลกันด้วยนะคะแล้วก็มีการปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรังที่4ลงสู่ท้องทะเลกันนะคะท่านผู้ฟังคะทางจังหวัดพังงาเขาเข้มในการขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้ามนำเจ็ตสกีเข้าพื้นที่จังหวัดเตือนฝ่าฝืนเจอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้บัญชาธนูอินก็ได้นำคณะทำงานนะคะป้องกันแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังการกระทำผิดบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเกาะละวะใหญ่นะคะเกาะละวะใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงได้นำนักท่องเที่ยวมาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็จุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านตีเตะตำบลคลองเขียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งก็เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการวางอวนการทำประมงของประชาชนในพื้นที่นะคะอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นก็ทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกันด้วยนะคะขณะในส่วนของจังหวัดระนองค่ะในเรื่องของการประชุมกรอจังหวัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลักดันโครงการสำคัญเพื่อการพัฒนาจังหวัดนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหรือกรอจังหวัดระนองนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็มีการนำเสนอนะคะในการติดตามความก้าวหน้ามีการพิจารณาเช่นการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศูนย์ทาราบำบัดน้ำแร่ร้อนธรรมชาติยกระดับสู่ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็มีการติดตามข้อเสนอการขยายระยะเวลาสินค้าผ่านแดนไปยังเมียนมาและการผลักดันการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระนองนะคะรวมถึงรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและแรงงานของจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดและแนวทางการพัฒนาจังหวัดกันด้วยนะคะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังขาการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะพบกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวท.ระนองได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะขอบคุณทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่านะคะจังหวัดกระบี่ด้วยที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ พื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการตามกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประมงจังหวัดตรังแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนพร้อมเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อ
8: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานประมงจังหวัดตรังจึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้คุมเข้มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้จระเข้หลุดลอดออกจากฟาร์มโดยส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกฟาร์มและส่งหนังสือเตือนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของบ่อนำตะแกรงมาปิดปากบ่อเสริมคันดินรอบฟาร์มปิดช่องระบายน้ำให้สามารถป้องกันการหลุดลอดของจระเข้ได้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในท้องที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังฟาร์มจระเข้ที่อาจจะมีความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในฟาร์มให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเป็นระยะด้วยยศยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับโดยในช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตสทพังงาสทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระสายครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวดามันกันต่อครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGสวรรค์ตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึงไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับช่วงนี้ก็จะนำรายการข่าวสารต่างๆนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ๆข่าวที่น่าสนใจมาให้ฟังกันนะครับก็เข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้นะครับก็เริ่มด้วยข่าวที่เป็นการเอาใจคนเดินทางนะครับด้วยการอัปเดตระบบขนส่งทางรางกันครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับยกระดับการเดินทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเปิดตัวขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศครับ SRT Bangkok Connect ปรับเส้นทางใหม่นะครับผมเริ่มต้นจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสถานีอยุธยาพร้อมจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษยาวถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ลงพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ร่วมเดินทางไปกับขบวนรถ SRT Bangkok Connect นะครับหรือชื่อเรียกสั้นๆง่ายๆที่เขาตั้งกันนะครับคือ BNEXT นะครับผมสะกดด้วยตัว BNEX นะครับก็ต้องบอกว่าในการเปิดให้บริการเที่ยวเดินรถวันหยุดเป็นวันแรกนั่นแหละครับผมท่านอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับไปร่วมเดินทางกับขบวนรถนะครับผมก็ต้องบอกว่าซึ่งได้แบบเป็นการได้รับการตอบรับจากประชาชนและก็นักท่องเที่ยวแบบคึกคักมากๆเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนหลายคนให้ความสนใจแล้วก็หลายๆคนในจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยครับก็มีความสนใจในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวใน อยุธยานะครับผมจึงมีการให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องบอกว่าการปรับรูปแบบบริการในครั้งนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนจุดเริ่มต้นนะครับจากเดิมที่ต้องเริ่มที่สถานีดอนเมืองมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับก็ต้องบอกว่าให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับผมทั้งนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่รถไฟสายสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่สถานีดอนเมืองและรังสิตนะครับตลอดจนผู้ใช้บริการสนามบินดอนเมืองแล้วก็กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั่นแหละครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในครั้งนี้อย่างมากเลยแหละครับทางด้านผู้ว่าการรถไฟนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าจากเดิมเนี่ยช่วงเดือนเมษาถึงกุมภาที่ผ่านมานะครับมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ450คนและพุ่งสูงถึง800คนในวันหยุดนะครับจึงต้องมีการเร่งนะครับผมในการขยายเส้นทางมายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับส่งผลให้นะครับผมมีการเปิดแล้วนะครับในวันเสาร์อาทิตย์คาดว่าจะดันยอดผู้โดยสารสูงเกิน 1,000 คนต่อวันเลยนะครับนอกจากนี้นะครับการรถไฟยังจัดโปรโมชั่นลดภาระค่าใช้จ่าย3เดือนเต็มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะครับเส้นทางแรกนะครับผมจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปดอนเมืองรังสิตและคลองพุทธานะครับอัตราค่าโดยสารมีเพียงแค่30บาทเท่านั้นเราก็ใช้จ่ายเพียงแค่30บาทก็สามารถเดินทางไปที่รังสิตแล้วก็คลองพุทธาได้นะครับจากนั้นนะครับไปที่บางปะอินบ้านโพนะครับและสุดท้ายเลยคืออยุธยาเป็นปลายทางเนี่ยอัตราค่าโดยสารเพียง50บาทครับใครจะไปคิดแล้วครับในยุคนี้นะครับเดินทางจากกรุงเทพไปอยุธยาราคา50บาทนะครับผมก็ผมคาดว่านะครับอยุธยาอาจจะคึกคืนขึ้นในช่วงหนึ่งเลยนี่แหละครับผมที่คนเขาเรียกว่าได้ทดลองการใช้บริการนะครับในการที่จะเดินทางไปอยุธยาในครั้งนี้นั่นเองนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็ต้องบอกว่าเปิดให้บริการวันละ6เที่ยวนะครับไปกลับแล้วนะครับผมเริ่มเที่ยวแรกที่ตี55นาทีนะครับก็ต้องบอกว่าเน้นรองรับกลุ่มคนทำงานนี่แหละครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมให้บริการวันละ4เที่ยวนะครับไปกลับนะครับเริ่มเที่ยวแรกที่ 9:05 นาทีนะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์สายท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงวันหยุดอย่างสะดวกสบายเลยแหละครับขยับมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมในฝั่งของกระทรวงมหาดไทยของเรานะครับกับการเอาใจสายช็อปสายชิมทั่วประเทศนะครับผมช่วงนี้ก็เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ความสุขสบายนะครับของพี่น้องประชาชนกันนั่นแหละครับกระทรวงมหาดไทยนะครับขอเชิญชวนประชาชนและนักช็อปนะครับร่วมงานมหกรรมโอท็อปสุดยิ่งใหญ่ศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569รวม9วันนะครับตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.นะครับที่อาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปราเกตจังหวัดนนทบุรีครับโดยตั้งเป้าหมายสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทรวมทั่วประเทศกว่า770ล้านบาทครับเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อวัน

นะครับนโยบายแรกคือ One Stop Service ศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพนะครับการรองรับรับรองมาตรฐานนะครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์การเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษและช่องทางการตลาดครับโดยมีการเตรียมลงนาม MOU กับแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับอย่างที่สองนะครับผมนโยบายสำคัญอย่างที่สองเลยคือผลักดันเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับในรูปแบบเฟรนไชส์ธุรกิจให้ครบทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครับเพื่อไม่ให้ผลิตสินค้ามาแย่งพื้นที่ตลาดกันเองนะครับและช่วยให้ราคาสินค้าก็ถึงได้ง่ายขึ้นครับการจัดงานครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทยนะครับซึ่งปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดได้อย่างสมบูรณ์เลยครับทางด้านท่านสยามสิริมงคลอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับได้กล่าวเสริมว่างานปีนี้นะครับรวบรวมผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยนะครับงานหัตถศิลป์สินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับโอท็อป5ประเภทเลยนะครับแล้วก็มีการเปิดโซนโอท็อปชวนชิมกับเปิดตัวอีก4โซนใหม่นะครับบอกได้ว่าหลายโซนมากๆเลยนะครับซึ่งตัวไอ้4โซนใหม่นะครับประกอบด้วยโอท็อปมูเตลูนำเสนอเครื่องรางนะครับวัตถุมงคลและงานสินสายมูนั่นเองครับน่าจะถูกใจใครหลายๆคนในช่วงเวลานี้เลยนะครับต่อมาเป็นโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์นะครับงานหัตถกรรมดีไซน์ร่วมสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ครับโอท็อปลักชัวรี่ครับเครื่องประดับและอัญมณีพรีเมียมพร้อมการเจรจาธุรกิจแบบ B2B ครับหรือ Business to Business นั่นเองครับและสุดท้ายเลยคือ O-Top Spirit Testing นะครับนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะครับผมเป็น4โซนใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับนอกจากนี้นะครับผู้ประกอบการในงานล้วนลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครับตามนโยบายรัฐบาลโดยตั้งเป้าสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า600ล้านบาทดังนั้นนะครับผมก็เป็นการเชิญชวนนะครับประชาชนให้ไปร่วมเลือกซื้อและส่งต่อรายได้กลับสู่ชุมชนนะครับระหว่างวันที่8-16สิงหา

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันครับมาเกาะติดสถานการณ์พื้นที่ในบ้านเรากันต่อนะครับมาติดตามที่ข่าวแรกที่จังหวัดภูเก็ตนะครับบอกเลยว่าเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราครับเมื่อเวลาประมาณ 7:00 นหรือ 7:00 นเช้าของวันนี้นะครับ3สิงหาคม2569เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร3ชั้นซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารในเครือโรงแรมชูก้ามารีนาครับบริเวณข้างโรงแรมบิยอนกะตะตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นแหละครับหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกะรนได้นำเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำนะครับเข้าเร่งระงับเหตุทันทีเลยนะครับโดยสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 7:45 นหรือ 7:45 นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่พบการลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงครับเบื้องต้นนะครับเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยนะครับส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รวมถึงรายละเอียดของความเสียหายขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับยังคงเข้าดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่โดยละเอียดครับก็ทีมงานนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามเร่งเข้าระงับ เหตุอย่างไวนะครับผมทำให้ไม่เกิดความเสียหายมากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนั่นเองครับแล้วครับมาต่อที่ข่าวภารกิจด้านสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตของเรากันต่อนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี2569ครับชูแนวคิด Longevity by Yourฟาร์มาซิสต์นะครับหรือเภสัชกรคือที่พึ่งทางยาและสุขภาพที่ยืนยาวนั่นเองครับส่งเสริมให้ประชาชนนะครับใช้ยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องปลอดภัยเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวนั่นเองครับเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาครับเวลา12:00 นหรือตอนเที่ยงนะครับที่ศูนย์การค้าโรบิสันไลฟ์สไตล์ฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานนะครับโดยมีท่านสมสุขสัมพันธ์ประทีปรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตครับท่านพุทธชาติสังประพันธ์เภสัชกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสสจภูเก็ตครับพร้อมด้วยเครือข่ายเภสัชกรภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเข้าร่วมงานกว่า100คนเลยทีเดียวครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับสภาเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายเภสัชกรนะครับแล้วก็ส่วนการค้าโรบิสันไลฟ์สไตล์ฉลองร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นนะครับถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและตอกย้ำบทบาทของเภสัชกรในฐานะที่เป็นที่พึ่งใกล้บ้านนะครับที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านยาแล้วก็สุขภาพด้วยครับภายในงานนะครับมีการจัดบูธให้ความรู้และบริการประชาชนรวม6บูธนะครับประกอบด้วยเช็คแอนด์แชทครับรู้ทันก่อนป่วยช่วยชะลอการกินยานะครับโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับผมแล้วก็โรงพยาบาลอบจภูเก็ตนั่นเองครับอย่างที่2นะครับผมบูธที่2คือนักล่าฉลากโภชนาการจับตาวายร้ายน้ำตาลแฝงครับโดยสมาคมเภสัชกรชุมชนภูเก็ตครับบทที่3นะครับไมโครพลาสติกศัตรูร้ายใกล้ตัว Longevity ครับโดยชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ตที่4นะครับ Longevity นะครับใช้ยาให้ถูกตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกมารดาและทารกครับโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดภูเก็ตครับบทที่5คือยาแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและบูธสุดท้ายเลยครับ Stop NCDs นะครับ Start Living หมุนวงล้อหยุดโรคเรื้อรังเริ่มชีวิตที่ยืนยาวโดยเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดภูเก็ตครับ นอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงจากเยาวชนกลุ่มอลิทคลับแล้วก็กิจกรรมให้ความรู้นะครับในบรรยากาศที่เป็นมิตรมากๆนะครับเพื่อร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนให้กับชาวภูเก็ตครับขยับมาที่จังหวัดพังงา นะครับกับมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวครับจากจังหวัดใกล้เคียงที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะครับโดยย้ำชัดหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับท่านบัญชาธนูอินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับลงพื้นที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังการกระทำผิดบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอพ.1เกาะละวะใหญ่นะครับในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาแหละครับหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงานั่นเองครับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านตีเต๊ะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งครับซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพชาวประมงพื้นบ้านโดยเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วและหวาดเสียวส่งผลกระทบต่อการวางอวนครับคลื่นแรงนะครับเสี่ยงทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับจังหวัดพังงานะครับจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งนะครับงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผู้ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับครับรวมถึงความผิดตามกฎหมายของกรมเจ้าท่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยครับในจังหวัดพังงานะครับยืนยันจะบูรณาการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นครับเอาละครับขยับจากจังหวัดพังงามาที่กระบี่กันบ้างครับเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ครับท่านปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังณแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนรันสุขครับตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่โดยมีท่านอังกูลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์นะครับระบุว่ากระทรวงได้มีการมุ่งมั่นยกระดับผลการผลิตการแปรรูปการตลาดแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลครับพร้อมกล่าวชื่นชมชุมชนบ้านไหนหนังนะครับที่เป็นต้นแบบการรวมกลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวจนได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติครับโอกาสนี้นะครับทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับได้มีการมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่นนะครับสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อจัดหาครุพันธุ์ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการผลผลิตทางการเกษตรครับเช่นการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมผลิตภัณฑ์ประมงพื้นถิ่นครับการเลี้ยงผึ้งโพรงและชนโรงครับสินค้า GI อย่างกาแฟโรบัสต้ากระบี่และร่วมพบปะเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เพื่อผลักดันการพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปครับเอาละครับก็นี่แหละครับเป็นข่าวสารจากจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดพังงานะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันครับกับการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับพร้อมด้วยท่านคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรครับพร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขสถานบริการในพื้นที่จังหวัดระนองครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวครับการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าตามข้อแนะนำของภาครัฐโดยได้เน้นย้ำนะครับการปรับปรุงทั้งหนีไฟให้พร้อมใช้งานตามมาตรฐานครับดูแลสุขลักษณะความสะอาดของสถานที่รวมถึงสถานประกอบการนะครับผมแล้วก็สถานที่ที่ประกอบอาหารตามหลักสาธารณสุขด้วยแล้วก็มีการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดเลยนะครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่าสถานบริการบางแห่งได้ปรับปรุงทางหนีไฟ และระบบความปลอดภัยเสร็จสิ้นตามมาตรฐานแล้วครับส่วนแห่งที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับทางคณะตรวจได้ให้คำแนะนำและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับซึ่งจังหวัดระนองจะยังคงบูรณาการการตรวจและก็การติดตามเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อให้ทุกแห่งปฏิบัติไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและก็เข้มงวดนั่นเองครับต้องบอกว่าประชาชนแล้วก็พี่น้องที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนองนะครับก็สบายใจได้แล้วนะครับเพราะว่าจังหวัดระนองเนี่ยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยนะครับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวที่อยากจะแวะไปเที่ยวที่จังหวัดระนองก็เชื่อมั่นได้แล้วนะครับว่าจังหวัดระนองเนี่ยพร้อมแล้วล่ะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับอยากจะลาไว้ประมาณนี้นั่นแหละครับผมทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้ครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับผมกับผมและทีมงานของภูเก็ต

0: ัดมิเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกัน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ณโรงแรมแบงคอกแมริออตมาร์คีสควีนพาร์คกรุงเทพเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแพทย์นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไบโอเซนเซอร์พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยนายยชนันท์กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นการแสดงความพร้อมเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ให้ทั้งภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันชวนันท์มาลีรายงาน
1: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานสู่ตองเป้สุดเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสง่าเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีตอไม้และเศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานาราม บ้านกุ่งไม้สักทำให้กระแสน้ำพัดกระแทกโครงสร้างสะพานอย่างต่อเนื่องจนต่อสะพานเริ่มสุดเอียงเบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดภูสมานารามพระภิกษุและสามเณรจึงตัดสินใจรื้อสะพานออกบางส่วนเพื่อลดความเสียหายและลดแรงปะทะของกระแสน้ำแต่ระหว่างดำเนินการกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้โดยขณะนี้นายพิริยะตวงลาบทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่เมืองสุเอตของอียิปต์สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ทางตะวันออกของอียิปต์เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองสุเอตไปทางเหนือราว40กิโลเมตรที่ความลึกใต้พื้นดินประมาณ10กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงไคโรและเมืองเอลอาริสใกล้ชายแดนฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรงด้านนายคาเลดอับเดลกัฟฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์สั่งยกระดับแผนรับมือฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมให้หน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทั้งนี้อียิปต์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงไม่บ่อยครั้งโดยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2535ซึ่งมีขนาด 5.8 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายและประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
7: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
6: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
8: เธออยากเป็นอะไรเหรอ
9: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
8: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
10: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ว้าวดูดิควันเราเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
12: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
11: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
12: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
11: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
12: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
11: เลิกเถอะปลอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: ขอได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลก และโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
14: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ยังรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะส่งกำลังใจการให้ทุกๆวันนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะวันจันทร์แล้วก็เป็นวันแรกในการทำงานของใครหลายๆคนในเดือนสิงหาคมด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของรายการร้อยเรื่องอนามันก็มีเรื่องราวมากมายหลายเรื่องราวค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางนะคะส่วนภูมิภาคนะคะของจังหวัดพังงาเองแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่จะนำมาหยิบยื่นแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทุกๆคนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารที่น่าสนใจกันค่ะ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของประเด็นในวันนี้นะคะจากส่วนกลางนะคะในส่วนของไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้หารือร่วมกับกระทรวงแรงงานนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาและก็แรงงานค่ะใน6ประเด็นหลักค่ะได้แก่ค่ะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการเรียนตรงทักษะค่ะจบแล้วมีงานทำเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะกับการความต้องการของตลาดแรงงานนะคะผ่านระบบสกิลแมทชิ่งแล้วก็ระบบเครดิตแบงค์นะคะแล้วก็มีการเทียบโอนประสบการณ์ภายใต้แนวคิดมีงานมีเงินมีวุฒิค่ะประเด็นที่สองค่ะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อน Thailand Zero Drop Out นะคะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะรวมถึงกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาด้วยนะคะประเด็นที่3ค่ะในเรื่องของการฝึกงานค่ะฝึกงานได้ปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีค่ะซึ่งต้องไม่ทำงานล่วงเวลานะคะงานกลางคืนหรือว่างานที่อันตรายค่ะในส่วนของประเด็นที่4ค่ะคุณผู้ฟังคะป้องกันในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมายนะคะค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือเด็กที่ถูกเสี่ยงที่จะนำไปใช้แรงงานหรือว่าทำงานในสภาพที่แวดล้อมไม่ปลอดภัยค่ะประเด็นที่5ค่ะดึงบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศนะคะสำหรับครูอาจารย์ชาวต่างชาตินะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านใบอนุญาตการทำงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของประเทศไทยในการดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษาค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังการปฏิรูปการศึกษาเข้าสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้นะคะเพื่อที่จะผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์นะคะผ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติค่ะเพื่อทำให้การศึกษาไม่สิ้นสุดเพียงการได้รับวุฒิเท่านั้นค่ะแต่ต้องเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทักษะการสร้างรายได้แล้วก็การมีงานทำแล้วก็รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการค่ะก็จะเป็นในเรื่องของกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะตลาดแรงงานนะคะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะเป็นการวางรอยต่อของแห่งอนาคตนะคะระหว่าง

พูดคุยนะคะว่าบุตรของเราชอบในด้านอะไรถ้าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาจะทำมันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของการศึกษาแล้วก็การมีงานทำในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลก็ได้เปิดเผยนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะครบ2เดือนนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังประชาชนนะคะก็ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านรายนะคะร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้านร้านค้าค่ะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการค่ะไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประคับประคองในส่วนของกำลังซื้อนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นการดำเนินโครงการค่ะครบรอบ2เดือนค่ะคุณผู้ฟังพบว่าโครงการก็ได้รับผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการเป็นอย่างดีค่ะโดยมีเม็ดเงินนะคะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 80,000 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะปัจจุบันค่ะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26ล้านรายนะคะแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลประมาณ1,100,000ร้านค้าค่ะคุณผู้ฟังแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะก็สะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลนะคะก็จะช่วยในเรื่องของดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินแล้วก็การค้าแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังในด้านการใช้จ่ายนะคะก็มียอดใช้จ่ายทั้งหมดนะคะคุณฟังโดยตีเป็นตัวเลขกลมๆค่ะประมาณ 80,000 ล้านบาทค่ะโดยเป็นเงินที่ภาครัฐนะคะร่วมจ่าย 49,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ประชาชนร่วมจ่าย 36,000 ล้านบาทค่ะขนาดนี้นะขณะที่นะคะการใช้จ่ายร้านค้าปกติก็ยังเป็นช่องทางหลักนะคะคิดเป็นร้อยละ 96.6 นะคะของยอดใช้จ่ายทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ใช้จ่ายผ่านระบบขนส่งอาหารนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คิดเป็นประมาณ 3.4% นะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นถึงว่ามีจำนวนเม็ดเงินค่ะจากโครงการได้กระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงนะคะโดยเฉพาะโครงการร้านอาหารนะคะร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กค่ะซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในรัฐบาลนะสัดส่วนรัฐออกให้60ประชาชนออกเอง40นะคะก็ยังเป็นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่รัฐสนับสนุนนะคะและก็ช่วยรักษาระดับการบริโภคของภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องกันไปเป็นเดือนที่3และเดือนที่4จนถึงวันที่30กันยายนนะคะโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ของค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและก็บริการที่ร่วมรายการไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะทั้งนี้ค่ะวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนก็ไม่สามารถนำไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะก็ขอให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะวางแผนในเรื่องของการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของค่าครองชีพของครัวเรือนกันไว้ด้วยพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยของเรานะคะให้อย่างเติบโตแล้วก็ต่อเนื่องยิ่งไปค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้วันที่3สิงหาคมเนาะก็เข้าสู่เดือนที่3ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วพี่น้องได้ใช้กันบ้างหรือยังเอ่ยในส่วนของน้องน้ำฝนนั้นก็เพิ่งใช้ไปเมื่อวานค่ะแต่ก็ใช้ยังไม่เยอะแต่ก็คิดว่าเดือนนี้จะวางแผนอย่างดีค่ะคุณผู้ฟังเพราะที่2เดือนที่ผ่านมาก็หมดไปไม่เกินครึ่งเดือนค่ะคุณผู้ฟังปลายเดือนก็เลยแบบห่อเหี่ยวนิดนึงนะคะก็รอบนี้จะประคับประคองและก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีของเรานะคะเยือนประเทศอินโดนีเซียในรอบ15ปีค่ะเพื่อที่จะยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ดันการค้าแล้วก็การลงทุนไทยค่ะการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะนับเป็นการเยือนของ

0: นายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีค่ะและถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการดำเนินนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลด้วยนะคะที่มุ่งใช้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคด้วยค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573นะคะซึ่งครอบคลุมในเรื่องของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานความมั่นคงทางอาหารค่ะการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะคะให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะในฐานะอินโดนีเซียในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็มีประชากรกว่า280ล้านคนนะคะซึ่งมากที่สุดในอาเซียนค่ะถือเป็นตลาดสำคัญของฐานการลงทุนที่มีศักยภาพสูงนะคะของผู้ประกอบการไทยแล้วก็การเยือนในครั้งนี้ค่ะก็มีจุดมุ่งหมายในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะผ่านการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานนะคะการเพิ่มมูลค่าการค้าการสนับสนุนการลงทุนระหว่างกันแล้วก็การผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียนะคะแล้วก็การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวค่ะตลอดจนการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่แล้วก็ SME ด้วยขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลก็ยังต้องใช้เวทีหารือระดับผู้นำเพื่อที่จะเร่งผลักดันประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าแล้วก็การลงทุนให้สามารถแก้ไขได้ในระดับนโยบายค่ะอันจะนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างรายได้การจ้างงานแล้วก็การยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยนะคะนอกเหนือจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วค่ะคุณผู้ฟังการเยือนในครั้งนี้ค่ะก็ยังมีความสำคัญต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคนะคะเนื่องจากประเทศไทยของเราแล้วก็อินโดนีเซียก็เป็นสองประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนด้วยนะคะและต่างมีบทบาทสำคัญของการกำหนดทิศทางของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกภูมิศาสตร์โลกนะคะแล้วก็การแข่งขันด้านการลงทุนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องของแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงนะคะความเชื่อมโยงภูมิศาสตร์อาหารพลังงานแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งจะเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนด้วยนะคะเพื่อที่จะหารือกับท่านเลขาธิการอาเซียนแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์นะคะของไทยต่ออนาคตของอาเซียนซึ่งสะท้อนการเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ค่ะโดยเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพนะคะมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะแล้วก็เติบโตอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนค่ะกำหนดการที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะในการเยือนในครั้งนี้นะคะในวันที่3นายกรัฐมนตรีและก็คณะนะคะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังกรุงจาการ์ตานะคะก่อนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะจากนั้นค่ะจะมีการหารือกลุ่มเล็กแล้วก็หารือกลุ่มคณะนะคะแล้วก็การแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะส่วนในวันที่4สิงหาคมนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดBusiness Forum นะโดยเป็นตัวจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศอินโดนีเซียนะคะร่วมกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียด้วยค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงภาคธุรกิจและก็ผลักดันการลงทุนระหว่าง2ประเทศค่ะก่อนเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนนะคะเพื่อที่จะไปหารือกับท่านเลขาธิการอาเซียนและก็กล่าวสุนทรพจน์ค่ะการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้นะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ภารกิจทางการทูตตามธรรมเนียมเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างแนวทางของนโยบายที่ใช้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะแล้วก็สร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศที่สำคัญที่สุดในอาเซียนเพื่อที่จะเปิดประตูการค้าการลงทุนแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจของไทยค่ะพร้อมที่จะสร้างบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแล้วก็สร้างความมั่นคงต่อประชาคมระหว่างประเทศด้วย ซึ่งท้ายที่สุดค่ะก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างรายได้การจ้างงานแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนช่วงแรกที่น้องน้ำฝนนำข่าวสารมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของพื้นที่อันดามันของเรานะคะเดี๋ยวกลับมารับฟังกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่หมูเอาอย่าซ่าหมูมากไก่กาหมู
1: ดีไหมได้นกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่นกันอี

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงอยู่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะกับน้องน้ำฝนค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามกันในส่วนของข่าวสารในรอบอันดามันแล้วก็จังหวัดพังงากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารร้านอาหาร3ชั้นย่านกรุณนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งระงับเหตุค่ะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเมื่อประมาณเวลา 7:00 นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังก็เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร3ชั้นซึ่งเป็นร้านอาหารในเครือโรงแรมชูการ์มารีน่านะคะบริเวณโรงแรมบิยอนกะตะตำบลกะตะกะรนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังเกิดเหตุค่ะภายหลังได้รับแจ้งเหตุทางงานป้องกันและสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกะรนนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงรวมถึงรถบรรทุกน้ำนะคะก็ได้เข้าพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการระงับเหตุและก็ควบคุมเพลิงค่ะโดยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เมื่อประมาณ 7:45 นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เพลิงไม่ได้มีการลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงค่ะเบื้องต้น เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะในส่วนของสาเหตุของ เพลิงไหม้นะคะรายละเอียดก็อยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะเบื้องต้นก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเพื่อที่จะในเรื่องของป้องกันในการปะทุหรือว่าการเกิดเหตุซ้ำค่ะพร้อมที่จะตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่โดยละเอียดต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับเหตุการณ์เมื่อเช้าค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะจังหวัดพังงานะคะก็เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยเน้นย้ำหากมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะทางด้านนายบัญชาธนูอินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะนำคณะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหากรณีชาวประชาชนนะคะในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนะคะนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงค่ะลงพื้นที่ลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังการกระทำผิดบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1ค่ะเกาะละไว้ใหญ่นะคะในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะคะหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะนำนักท่องเที่ยวมาขับขี่เจ็ตสกีในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือบริเวณคลองเจ้าขลัวนะคะบ้านติเตะตำบลคลองเคียนค่ะอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านนะคะโดยชาวบ้านค่ะก็ได้ระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับด้วยความเร็วนะคะแล้วก็มีลักษณะการขับที่หวาดเสียวนะคะส่งผลกระทบต่อการวางอวนแล้วก็การทำการประมงค่ะอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เรือประมงขนาดเล็กนะคะพลิกคว่ำค่ะสร้างความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะจังหวัดพังงานะคะจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งค่ะงดนำนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมค่ะผู้ฝ่าฝืนนะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนอกจากนี้ค่ะยังอาจจะมีความผิดตามกฎหมายของกรมเจ้าท่าแล้วก็กฎหมายอื่นๆอีกด้วยนะคะจังหวัดพังงานะคะก็จะยืนยันว่าจะบูรณาในเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะในการลาดตระเวนแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็รักษาวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ค่ะหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีกรณียกเว้นค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมานะทางจังหวัดก็ไม่นิ่งดูดายค่ะพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในทุกๆเมื่อค่ะมาดูในส่วนของประเด็นภัยพิบัติกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะกำชับจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมนะคะยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มด้วยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะเตรียมในเรื่องของการสำรองยาเวชภัณฑ์นะไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงค่ะ
เน้นย้ำดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฝนด้วยจากการคาดการณ์สภาพอากาศนะคะก็พบว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้นะคะก็มีปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติค่ะโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดนะคะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างคลัดรัดกุมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมแผนเผชิญเหตุนะคะที่ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะจากการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศนะคะก็ได้พบว่าก็มีในส่วนของความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขนะคะทั้งตัวสถานพยาบาลเองนะคะเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การส่งต่อนะคะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนค่ะกำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดนะคะแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งเส้นทางการบริการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายสำรองนะคะรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำนะคะออกซิเจนยาเลือดแล้วก็เวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยในที่มีการป่วยติดเตียงนะคะที่มีการต้องใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศทั่วไปนะคะประเทศไทยของเรานะคะโดยเฉพาะตอนบนก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ประเทศไทยนะคะขอให้ประชาชนนะคะขออภัยค่ะคุณผู้ฟังขอให้ประชาชนค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะในส่วนของทะเลอันดามันตอนนี้นะคะตอนบนก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดูแลตนเองในช่วงหน้าฝนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์กันบ้างค่ะที่ลงพื้นที่ในจังหวัดพังงาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะชมผลงานด้านการเกษตรและก็สหกรณ์พร้อมที่จะเยี่ยมชมแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านบ่อบ้านคลองบ่อแสนนะคะแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เกษตรมูลค่าสูงกันด้วยค่ะเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพร้อมคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดพังงานะคะเพื่อที่จะเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะร่วมให้การต้อนรับณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้นำเสนอผลงานอย่างเช่นการแปลรูปผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่านวัตกรรมเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยใช้ฮอร์โมนเอสทีลีนนะคะการใช้เทคโนโลยีชีวพันธุ์ในการผลิตพืชอินทรีย์แล้วก็พืชปลอดภัยค่ะการจัดการดินวิเคราะห์ดินการบริหารจัดการดินน้ำนะคะตลอดจนการนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรค่ะการส่งเสริมสัตว์น้ำมูลค่าสูงของจังหวัดอย่างเช่นกุ้งกุลาดำนะคะปลิงทะเลค่ะม้าน้ำ3จุดนะคะซึ่งมุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงตลาดแล้วก็ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มค่ะการผลิตโคเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคบ้านสวนบ่อแสนนะคะภายใต้แบรนด์โป
ภูงาบีฟนะคะการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยระบบบัญชีสหกรณ์แบบครบวงจรแล้วก็นำเทคโนโลยีที่ท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วก็การออกโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะในส่วนของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะก็ได้นำเสนอการสร้างมูลค่านำนวัตกรรมนะคะยกระดับเกษตรสู่ความยั่งยืนค่ะอย่างเช่นระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าและก็การเกษตรคุณภาพค่ะการแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะรวมไปถึงสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานและก็เกษตรกรในจังหวัดพังงาในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมุ่งยกระดับการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนานวัตกรรมและก็เชื่อมโยงตลาดเพื่อที่จะสร้างรายได้และก็ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายนะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนหมู่ที่3ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและก็เกษตรผลมูลค่าสูงนะพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและก็รับฟังผลการดำเนินงานจากสมาชิกค่ะทั้งการเลี้ยงผึ้งค่ะการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งนะคะการและก็กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยรวมถึงเยี่ยมจุดชมท่องเที่ยวของชุมชนนะคะณน้ำตกเต่าทองนะคะเพื่อชุ่มเชื่อมโยงในเรื่องของภาคการเกษตรกับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจากทรัพยากรและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนนะคะก็ได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่5มิถุนายน2563ค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนค่ะที่เลี้ยงผึ้งโพรงนะคะเป็นอาชีพเสริมโดยสำนักงานเกษตรอำเภอทับปุดนะคะก็ได้เข้ามาส่งเสริมและก็สนับสนุนการรวมกลุ่มพัฒนาเข้าสู่แปลงใหญ่ในปี2565นะคะสามารถลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตได้ร้อยละ20นะจากการผลิตรังผึ้งใช้เองขณะที่ผลผลิตน้ำผึ้งก็ในมีปริมาณเพิ่มขึ้นค่ะจาก500ลิตรเป็น600ลิตรต่อปีนะคะพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และก็ช่องทางการจำหน่ายส่งผลให้สินค้าของกลุ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีในเรื่องของการต่อยอดศักยภาพของชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็อัตลักษณ์ในพื้นที่นะอย่างทั้งภูเขาน้ำตกและก็ต้นเหนาหรือว่าต้นชกนั่นเองค่ะสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนในการที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผึ้งนะคะอย่างเช่นสบู่ยาหม่องจากไข่ผึ้งนะคะและก็ต่อมาค่ะก็ได้มีการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อที่จะเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและก็การบริการมูลค่าสูงนะคะหรือเกษตรมูลค่าสูงนั่นเองค่ะโดยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาวิเคราะห์ปัญหาและก็กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้3เท่าภายใน4ปีค่ะพร้อมได้รับการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ด้านการเพิ่มแหล่งอาหารของผึ้งนะคะการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมในการจัดการผึ้งโพรงนะคะมาแบบอนุรักษ์ธรรมชาติพร้อมทั้งพัฒนาจุดเรียนรู้และก็สนับสนุนอุปกรณ์และก็ปัจจัยในการผลิตค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มก็ยังได้พัฒนาในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันด้วยนะเส้นทางสายหวานณบ้านคลองบ่อแสนประกอบด้วย6ฐานเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังคะครอบคลุมทั้งเรื่องการเลี้ยงผึ้งการแปลรูปภูมิภาคท้องถิ่นนะสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติจากการพัฒนาดังกล่าวค่ะก็ทำให้กลุ่มนะคะก็มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็การให้บริการด้านการศึกษาดูงานค่ะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประมาณ 190,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยและเราก็ได้เห็นในส่วนของการพัฒนาการของพี่น้องประชาชนของเรานะคะที่จะเสริมสร้างในเรื่องของรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพังงาให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเวลา 11:54 นค่ะก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางวิทยุ FM 100 MHz Facebook Live สวทพังงาเรดิโอแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่
รับฟังจากสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านจะดำเนินการเจรจารอบใหม่ในวันนี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์อิหร่านทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1ในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเที่ยงวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในช่วง2วันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหารือแบบเต็มคณะโดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้นำของสองประเทศจะร่วมกันผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME กนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีกำหนดเดินทางติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยระบุว่าการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ผู้นำทั้ง2ฝ่ายจะร่วมการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของไทยต่ออาเซียนด้วยรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9,500,000คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6,300,000คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3,100,000คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2,100,000คนคงเหลืออีกประมาณ980,000คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรัฐบาลเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า4,100,000คนขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ5,200,000คนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้ รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ศูนย์ OSS ศูนย์กรมการปกครองจะรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดซึ่งสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนผลิตน่าสนใจสุขรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กซึ่งเป็นช่องทางการออมที่ปลอดภัยผลตอบแทนสม่ำเสมอและมั่นคง
3: นายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรระบบบอนด์คอนเน็กต์มีความยืดหยุ่นกว่าพันธบัตรแบบเดิมที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ทันทีปรับรูปแบบการจองซื้อเป็น Small Lot Firstเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธบัตรตัวแทนจำหน่ายรวม24แห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์6แห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ขณะที่ผลตอบแทนเหมาะสมและสม่ำเสมอจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักประกันในการลงทุนหุ้นหรือนำไปขายต่อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันได้โดยจะเปิดให้จองจนถึงวันที่5สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกานายตรีวิทย์กล่าวว่าการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสครั้งนี้จะไม่ใช่งานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะมีการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมและการบริหารความมั่นคงของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตต่อเนื่องสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงแนะนำผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมรองรับตลาดโลก
4: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังเติบโตต่อเนื่องจากกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงและเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มตลาดโลกกำลังมุ่งสู่สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพอาทิสูตรโปรตีนสูงสูตรเสริมภูมิคุ้มกันอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่นไก่ปลาข้าวข้าวโพดและมันสับปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและลดความเสี่ยงด้านต้นทุนควบคู่กับการรักษามาตรฐานตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและยุโรปพร้อมเร่งขยายตลาดศักยภาพเช่นอินเดียอาเซียนและตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างต่อเนื่องปริมประสบภาภาครายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเปิดแปลงต้นแบบนำร่องแบ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนในสวนยางชู1สวน2ไร่ได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่ากยธ.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการนำร่องเปิดตัวแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำภายใต้แนวคิด1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตณแปลงต้นแบบตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก ดยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนควบคู่กับสวนยางพาราที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำหรือสวนยางที่เตรียมโค่นปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในโอกาสนี้กยธ.ได้สนับสนุนทุนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนสวนยางพาราเก่าโดยให้เงินสงเคราะห์สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่เป็นพืชหลักทดแทนจำนวน 12,000 บาทต่อไร่ในระยะเวลา1ปีทางนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยยกระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้ในช่วงวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคมและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กองทัพเรือจัดพิธีบวงสวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์โดยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือรูปสัตว์4ลำประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักโดยขั้นตอนการประกอบพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่การอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือ การปิดทองผูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ระบำกรีดาอวยพรจากกรมศิลปากรด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่ทั้งนี้กำลังพลทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งจะดำเนินการควบคู่กับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิด
8: ตามที่ได้รับรายงานมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงานครับก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องใดๆนะครับขณะนี้เป็นการฝึกในแม่น้ำแล้วก็แต่ยังไงก็ตามยังไม่ได้ฝึกเป็นกระบวนใหญ่เป็นการฝึกแยกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรือดั้งเรือแซงเรือพระที่นั่งอะไรต่างๆพวกนี้จะฝึกเป็นส่วนๆก่อนส่วนใครส่วนมันแล้วก็เก็บข้อบกพร่องมาปรับปรุงเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาเขาพายบกกับพายในน้ำมันจะความรู้สึกมันจะต่างกันทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งเนี่ยให้เป็นไปตามแผนงานครับอาจจะเลทไปบ้างวัน2วันก็ต้องให้เป็นไปตามกระแสน้ำ
0: จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีจำนวน6ลำได้แก่เรือเอกชัยหลาวทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรืออสุรปักษีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
9: ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยก่อนเริ่มกิจกรรมประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้นำผู้ร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะโดยประธานในพิธีเป็นผู้วางผานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นตามด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสมาชิกและเครือข่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาทิสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพกรมการจัดหางานรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมวางผานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชกล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
10: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแม่แห่งชาติผู้ทรงออกอุ้มดูแลราษฎรด้วยความรักและความห่วงใยอย่างหาที่มิเสื่อมคลายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กพระมหาปราชญ์คุณอันไพศาลนี้ยังคงสถิตแนบแน่นในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
9: ทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยพิธีพระราชทานโล่และประกาศกิตติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่การดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน76จังหวัด วัดการจำหน่ายและรณรงค์ติดดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่การจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิตลอดจนการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26เพื่อนำรายได้สมทบกิจการสาธารณประโยชน์และช่วยแม่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
4: พันเอกเอกวริศชอบสุผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดย2นายมีอาการสาหัสและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณเกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุผ่านสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือแจ้งหน่วยงานความมั่นคงใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่อำเภอตากใบคุมเข้มความปลอดภัยต่อเนื่องพร้อมประชุมรับมอบนโยบายชุดคุ้มครองตำบลนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าขณะนี้อำเภอตากใบได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก1รายหลังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนการจราจรบริเวณถนนสายนราธิวาสตากใบช่วงจุดเกิดเหตุฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบยังคงปิดการสัญจรชั่วคราวขณะที่ฝั่งขาออกเปิดให้รถวิ่งสวนเลนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนายอำเภอตากใบกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้เวลา 13:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานประชุมปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลกำนันและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานหลังมีการปรับรูปแบบการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51แห่งทั่วจังหวัดโดยในพื้นที่อำเภอตากใบมี6ชุดและเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านนาวาโทพีรพงษ์วงจิรัตน์เจริญกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมยืนยันดูแลสิทธิประโยชน์ตามระเบียบอย่างเต็มที่
11: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณ

0: ขึ้นเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีก4รายซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
1: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้ก่อนคนร้ายหลบหนีโดยไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
2: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรายงานมายังรัฐบาลส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามกรมศุลกากรบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดปฏิบัติการนำสุนัขเคนายตรวจสอบสัมภาระสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดทั้งขาเข้าและขาออก
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดปฏิบัติการเซนเอ็นฟอร์เซอร์ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้าและออกประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขานรับนโยบายเร่งด่วนจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่3เนื่องจากปัจจุบันไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกการปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยนำสุนัขดมกลิ่นเคนายเข้ามาสนับสนุนการตรวจคัดกรองและบ่งชี้สัมภาระต้องสงสัยทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมุ่งเน้นการตรวจค้นไปที่เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลักโดยอาศัยฐานข้อมูลการคัดกรองผู้โดยสารที่ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสังคมและแก้ไขปัญหาการลักลอบยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
4: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเคสทางพาเซลคือพัสดุพันธุ์พัสดุไปรษณีย์หรือคาร์โก้ต้องเรียนอย่างนี้ครับที่เราไม่ได้เอาสุนัขตรวจค้นขึ้นมาปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะว่าเรากังวลในส่วนของผู้โดยสารนะครับผมเรียนตรงๆถ้าไม่เกิดเคสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาสุนัขมาดมกลิ่นที่บนท่าเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะคอมเพลนได้เราก็กังวลเรื่องนักท่องเที่ยวแต่เพื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการนะฮะคือเข้มงวดกดขันขึ้น
3: ด้านพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวว่าตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังโดยนำสุนัขตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยปฏิบัติงานสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนและแนวป่า ข้ามาเสริมศักยภาพการทำงานในพื้นที่

0: เมืองอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 12นาฬิกา31นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผู้เข้าร่วมการเจรจารวมทั้งไม่มีการกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าอิหร่านและบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางขอเวลาเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งโดยทันทีและสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตสวัสดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเชียงเหนือของปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเขตสวัสดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก18รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกลุ่มเตรีกอีตอลิบานปากีสถานอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนปากีสถานซึ่งมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่กองทัพและตำรวจ
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างหนักพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินจากการกระทำดังกล่าวและยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสัญญาณแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการคลังสหรัฐร่วมกับทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 163.24 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2529เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสเปนติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลซึ่งมีความยาวประมาณ500เมตรบริเวณแนวชายแดนทางทะเลเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อป้องกันการข้ามพรมแดนทางทะเลที่ผิดกฎหมายหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72รายอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดเดินทางกลับไปยังโมร็อกโกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังคงปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งการหลั่งไหลของผู้อพยพในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ชายแดนที่รุนแรงที่สุดของสเปนรวมถึงก่อให้เกิดการถกเถียงทั่วยุโรปอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการผู้อพยพและปกป้องพรมแดนนอกเขตของสหภาพยุโรปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV ครับ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้าย เพื่อตัดสินตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-18 25-17 และ 25-14 คว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โดยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึก Continental Futsal Championship 2026ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนัดที่2ฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6ประตูต่อ1คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามชนะนิวซีแลนด์4ประตูต่อ1หลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าภาพรวมของเกมถือว่าทีมทำผลงานได้ดีแต่ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงโดยเฉพาะในบางจังหวะที่ทีมเร่งเกมมากเกินไปส่งผลให้ขาดจังหวะและทัมมิ่งในการเข้าทำสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการGLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชราไสยซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้รับเกียรติจากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะโรงเรียนปทุมคงคา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ3เป็นของ BCCFC ที่สามารถเอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่2ประตูต่อ0ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาเอาชนะโรงเรียนกันทรารม2ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รอบชิงอันดับที่3อัสสัมชัญยูไนเต็ดแชมป์เก่าจากปีที่แล้วโดนจุดโทษเอาชนะ BU หนองกี่ FC 3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1คว้าอันดับ3ไปครองทั้งนี้นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว GLO Cup 2026 The Final ยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star 2026รุ่นละ15คนรวม30คนโดยนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าสู่GLO Star Camp เพื่อเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ3คนรวม6คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนอีกด้วยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการ Premier League Summer Series 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Leeds Unitedพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังลิเวอร์พูล0ประตูต่อ2ในครึ่งแรกก่อนระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังรัว4ประตูแซงเอาชนะไปอย่างสนุก4ประตูต่อ2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ทัพสิงห์บลูเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัววาเลนตินบาโก้กองกลางและแบ็คซ้ายวัย22ปีจากสตาร์บุกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญายาวถึงปี2033ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า45ล้านยูโรให้กับอาแจ็คเพื่อคว้าตัวมิก้ากอสและมูลค่า33ล้านยูโรให้กับปาม่าในดีลของไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนี้ในรายของกอสทาง PSG ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วในขณะที่ซูซูกิได้รับทราบโปรเจกต์ของสโมสรแล้วและดีลนี้จะขึ้นอยู่กับอนาคตของลูคัสเชวาลิเย่ผู้รักษาประตูมือ1คนปัจจุบันของทีมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายณภัทรโพผู้ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัชนันท์ปัทมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละอส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิ่ง .or.thทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้รับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการ IPO Perak 2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-3และ6-4คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่ของโชติรินอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี AIG Women Open 2026ที่สนาม Royal Lytham and St Anne เมืองแลงคาเชอร์ประเทศอังกฤษในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจีโนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมืออันดับ2ของโลกหวดเกินไป2โอเวอร์พา73จากการทำ2เบอร์ดี้และเสียไป2โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม2อันเดอร์พา283คว้าอันดับ4ไปครองร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรสาวมือ1ของโลกจากสหรัฐส่วนแชมป์ตกเป็นของชิโฮคุวากิโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ดวลเพลย์ออฟเอาชนะเอสเธอร์เฮนเซไลท์จากเยอรมนีหลังจบ4วันทำสกอร์รวมเท่ากันที่5อันเดอร์พา279และยังนับเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในอาชีพของชิโฮคุวากิอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีเลือดสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณท่านผู้ฟังครับในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจักรพรรดิถือเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์และสง่างามระดับสูงสุดชุดไทยชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุดด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยสมัยโบราณชุดไทยจักรพรรดิมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่ามากมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือท่อนบนจะมีการห่มสบาย2ชั้นโดยชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อน1ชั้นส่วนชั้นนอกจะห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองและลูกปัดระยิบระยับชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นต่อด้วยท่อนล่างที่ต้องนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกจุดนี้จะเหมือนกับชุดไทยจักรีแต่จะเน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งทำให้ดูมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเนื่องจากเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นตั้งแต่งานพระราชพิธีงานพิธีอภิเษกสมรสและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงและเพื่อให้สมกับชื่อจักรพรรดิการเลือกเครื่องประดับจึงต้องครบชุดและทรงคุณค่าด้วยชุดทองโบราณได้แก่สร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายรัดแขนพหูรัตน์กำไลข้อมือและเข็มขัดทองส่วนทรงผมจะนิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดเพื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบายสองชั้นและสำหรับการแต่งหน้ามักเน้นความคมชัดและความผ่องใสของผิวพรรณเพื่อให้รับกับดิ้นทองของชุดท่านผู้ฟังครับชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกาย แต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเป็นอีกชุดที่ทรงคุณค่าและคู่ควรแก่การสืบทอดหากมีโอกาสอันเหมาะสมจึงไม่ควรพลาดที่จะเลือกมาสวมใส่ครับจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจักรพ

0: ดความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทัน

0: ปลอดภัย
1: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
5: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเทคแคมารินนะครับบังงานเจ้าท่าภูเก็ตครับรายงานตัวช่วงเวลา13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์ทุกสัปดาห์ทาง 96.75 เมกะสวทภูเก็ตนะครับบรรยากาศหลังจากรับประทานข้าวเรียบร้อยข้าวเที่ยงอาหารเที่ยงเรียบร้อยมาฟังกันตรงนี้ครับมาเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆ1ชั่วโมงนะครับทางคลื่นFMโซทอภูเก็ต 96.75 แล้วก็ทางเพจโซทอภูเก็ตเรดิโอฮะเรื่องราวชายฝั่งทะเลอันดามันบ้านเราจังหวัดภูเก็ตนะครับในช่วงแรกก็รับฟังนะครับในส่วนของประกาศจากฉบับล่าสุดของเจ้าท่าภูเก็ตนะครับในเรื่องของการให้ระมัดระวังในการเดินเรือในสัปดาห์นี้นะครับด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายอากาศระหว่างช่วงวันที่31กรกฎาคม2569จนถึงวันที่5สิงหาคม2569นะครับในช่วงวันที่31จนถึงวันที่5 69ประเทศไทยมีฝนหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะครับก็จะมีทั้งอ่าวไทยด้วยนะครับมีคลื่นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับขอให้ชาวเรือในเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือนะครับระมัดระวังในการเดินเรือไปยังทะเลเปิดนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือห่างฝั่งแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับไปยังทะเลเปิดเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะมีคลื่นสูงด้วยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเป็นจากกรมเจ้าท่านะครับอันนี้จากสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับที่มีประกาศนะครับซึ่งมีประกาศทุกอาทิตย์นะครับนะเพื่อให้ชาวเรือระมัดระวังนะครับขอให้ท่านนายเรือนะครับผู้ควบคุมเรือหรือกัปตันที่เราเรียกกันได้เตรียมพร้อมสำหรับอุปกรณ์นะครับในการช่วยชีพอุปกรณ์นะครับเสื้อชูชีพต่างๆนะครับให้มีครบสมบูรณ์นะครับเสื้อชูชีพนะครับต้องสมบูรณ์แบบมีนกหวีดมีแถบสะท้อนแสงนะครับแล้วก็มีล็อกนะครับล็อกได้อย่างแน่นหนาทีเดียวนะครับเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนะครับนะทั้งวิทยุ FM นะครับนะไม่ใช่ FM นะก็ไปวิทยุนะครับนะช่อง16นะครับเป็นวิทยุแดงวิทยุดำนะครับช่อง16นะฮะทางมารีนแบนด์นะครับแล้วก็ทางในส่วนของจอในส่วนของ VTS นะครับนะเรือที่มีนะครับส่วนของสัญญาณ VTS ก็ AS นะครับก็ให้เตรียมพร้อมเสมอนะครับเช็คสัญญาณอยู่เสมอตลอดเวลานะครับทุกๆเดือนนะครับไม่ใช่ว่าเราปิดอุปกรณ์นะครับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เปิดอุปกรณ์เลยนะครับนะเมื่อเราต้องการใช้งานจริงๆนะครับอุปกรณ์ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้อุปกรณ์ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณได้นะครับก็จะเป็นปัญหาด้วยนะครับฉะนั้นแล้วควรหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์อยู่เสมอทั้งระเพลิงนะครับนะไว้ในส่วนของเกิดวิกฤตนะครับไฟไหม้ในเรือนะครับมีเพลิงในเรือนะครับก็อุปกรณ์นั่นคือถังดับเพลิงก็ต้องเตรียมนะครับนะตามขนาดเรือนะครับเรือใหญ่เรือเล็กนะครับ
สปีดโบ๊ทนี่ก็จะมีถังดับเพลิงอยู่ประมาณสัก2ถึง3นะครับนะส่วนเรือใหญ่เนี่ยตั้งแต่5ถังขึ้นไปนะครับหางยาวนี่ก็ควรมีสัก1ถังนะครับไว้เผื่อเกิดนะครับนะก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับถ้าหากว่าเกิดวิกฤตในทะเลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไหม้ด้วยนะครับในเรื่องของคนตกน้ำด้วยนะครับในเรื่องของเรือล่มนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องราวนะครับสำหรับเมื่อเราเตรียมพร้อมทั้งหมดเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับนะไม่มีลมไม่มีคลื่นในทะเลนะครับนะแต่ว่าอีกอย่างที่จะต้องพูดคุยนั่นก็คือเรื่องของผู้ควบคุมเรือนะครับซึ่งถ้าหากว่าผู้ควบคุมเรือเนี่ยไม่มีความพร้อมเลยนะครับและนำเรือออกไปแล้วก็บรรทุกผู้โดยสารออกไปด้วยนะครับเราประมาทเลินเล่อนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะบางคนมียาเสพติดสารเสพติดอยู่ในร่างกายแล้วก็เป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าทุกค่ำคืนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายต่อผู้โดยสารทีเดียวนะครับเพราะว่าทุกวันที่ออกไปเนี่ยในทะเลเนี่ยนะครับเราก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเพราะว่าถ้าหากว่ามีสารเสพติดด้วยนะครับการตัดสินใจหลายอย่างนะครับอาจจะผิดพลาดได้นะครับนะแล้วก็เราง่วงนอนนะครับรู้สึกเพลียนะครับมันก็จะทำให้เราขาดเขาเรียกว่าใส่ใจนะเขาเรียกว่าการควบคุมเครื่องจักรในเรือนะครับนะพวงมาลัยเรือนะเหมือนรถเช่นเดียวกันนะครับนะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเพลียๆแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับเราก็ทำให้มันจะมีปัญหาในการควบคุมเครื่องจักรนะครับรถเรือสามารถที่จะเป็นอันตรายนำพาผู้โดยสารนะครับให้มีอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะครับนะนี่คือเรื่องราวที่นำฝากนะครับในช่วงชั่วโมงแรกนะครับฟังบทเพลงเพราะๆจากรายการสักนิดหนึ่งนะครับ

ออกไปไกลทะเลไกลฝั่งคนที่อยู่ทางบ้านก็คิดถึงเสมอยิ่งห่วงตอนที่มีฝนตกหนักยิ่งห่วงตอนที่มีฝนขึ้นมีลมมีพายุจะเป็นพ่อเป็นแม่เราจะเป็นพี่ๆเราการเดินทางนะครับของพี่น้องชาวประมงเพื่ออาชีพที่นำพาสู่สิ่งที่ดีต่อครอบครัวนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงทุกๆคนนะครับนะฮะกว่าจะได้สิ่งที่ดีๆปลาปูปลานะฮะกุ้งทะเลหอยทะเลนะครับมาให้พวกเรากินกันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับซึ่งเป็นทะเลล้อมรอบแล้วก็บริโภคนะครับอาหารทะเลกันเป็นอาจินนะครับก็เรียกว่ากินอาหารทะเลนะฮะตามภาษาพวกเราเพราะว่าเราอยู่ที่เขาเรียกว่าคนชายฝั่งคนในทะเลคนในเกาะนะครับบรรยากาศในความอังว้างนะครับเมื่อต้องไปอยู่ไปเฝ้าอวนนะไปอยู่ในทะเลนะครับนะยิ่งประมาณ 2-3 วันเนี่ยนะครับอ้างว้างเหลือเกินนะครับมองเห็นแค่ดวงดาวดวงเดือนนะครับบางทีบางวันก็บางคืนก็มืดมิดนะครับไม่มีดวงเดือนเลยนะครับก็เพราะครอบครัวเพราะคนที่เรารักนะครับเพราะจะต้องส่งลูกส่งเมียนะครับนี่คือชีวิตวิถีของพี่น้องชายฝั่งทะเลนะครับอันดามันของพวกเรานะครับพี่น้องกำลังรับฟังรายการเทคแคร์มารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับผมวิจุนการนะครับที่อยู่พิบังรับหน้าที่ตรงนี้นะครับตามที่เจ้าท่านะครับภูเก็ตได้มีประกาศนะครับเรื่องเรียนถึงผู้ประกอบการผู้เป็นเจ้าของทุ่นเรือนะครับทุ่นที่ผูกเรืออยู่ในน้ำนะครับทุกๆชนิดนะครับทุกทุ่นทุกๆพื้นที่นะครับให้ไปรายงานการครอบครองนะครับว่าเรามีทุ่นอยู่กี่ทุ่นตรงไหนบ้างนะครับเพื่อร่วมกันจัดระเบียบนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็บ่งชี้นะครับว่าใครคือเจ้าของทุ่นนะฮะเจ้าของเรือนั้นๆ นะครับให้ได้รับทราบนะครับนะจัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจรไปมาทางน้ํานะครับนะฮะจนถึงวันที่1สิงหาคมก็คือวันที่1ที่ผ่านมานะครับนะเพื่อให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในขณะนี้ณปัจจุบันนี้นะครับหลายๆพื้นที่นะครับณอ่าวอันดามันณอ่าวสวนมะพร้าวยอดเฮเว่นนะครับณอ่าวปอนะครับณแหลมทรายหน้าอ่าวปอแกนมารีน่านะครับสะพานอ่าวปอนะครับสะพานยามูนะครับก็จะเต็มไปด้วยทุ่นนะครับแล้วก็เรือนะครับที่ผูกทุ่นไว้บางทีเราก็ไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่าเรือที่ผูกทุ่นลำนี้เป็นเรือของใครนะครับไม่ทราบเลยแล้วก็ทุ่นเป็นทุ่นของใครก็ไม่ทราบเลยนะครับนะฉะนั้นแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นการจัดระเบียบนะครับเพื่อให้มันเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายขวางทางนะครับแล้วก็จะได้บ่งชี้บ่งบอกว่าใครคือเจ้าของทุ่นใครคือเจ้าของเรือนะครับนี่คือสิ่งที่เรานะครับอยากให้พี่น้องนะครับผู้ประกอบการนะครับนะเรือท่องเที่ยวเรือประมงพาณิชย์เรือประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็เรือชนิดต่างๆที่มีทุ่นอยู่ในทะเลนะครับนะที่เป็นทุ่นใหญ่ผูกเรือใหญ่ไว้เนี่ยนะครับให้ไปรายงานตัวนะครับจริงๆแล้วก็จนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่า

หรือเจ้าท่าก็คงให้ได้ไปรายงานตัวอยู่เรื่อยๆนะครับนะเมื่อไปรายงานตัวเรียบร้อยก็ได้ระบุนะครับตำแหน่งนะครับทุ่นกี่ทุ่นตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับที่สะพานใดนะครับพื้นที่ไหนก็ได้แจ้งนะครับนะต่อไปอนาคตคือจะแจ้งเจ้าของพื้นที่นั่นก็คืออาจจะเป็นทางเทศบาลนะครับให้รับทราบเทศบาลทุกเทศบาลให้รับทราบว่าในพื้นที่ของท่านนะครับในทะเลเนี่ยนะครับมีทุ่นที่ลงอยู่นะครับบริเวณสะพานนั้นบริเวณอ่าวตรงนั้นนะครับเป็นของใครบ้างนะครับที่ใช้จอดเรือใช้ผูกเรืออยู่นะครับนะฮะก็ขอให้ไปรายงานตัวนะครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงนี้แน่นอนนะครับเรื่องเจ็ตสกีที่มีพี่น้องนะครับร้องเรียนมาหลายช่องทางทีเดียวนะครับนะในส่วนของเจ้าท่าภูเก็ตนะครับได้จัดเรือนะครับของเจ้าท่า601นะซึ่งเป็นเรือใหญ่4เครื่องนะครับนำเรือพร้อมเจ้าหน้าที่นะครับนะเข้าไปในพื้นที่ที่ท่านแจ้งนะครับแล้วก็นำเรือไปจะปรับนะครับเจ็ตสกีเถื่อนเจ็ตสกีที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะแล้วก็สำหรับส่วนของการจะปรับเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือเป็นการจะปรับโดยกฎหมายตามเจ้าท่านะครับซึ่งเหมือนเรือที่ไม่มีทะเบียนก็คือลำละหมื่นนะครับนะ5ลำก็ 50,000 10ลำก็เป็นแสนบาทนะครับก็ถือว่าค่าใช้จ่ายนะครับในการจะปรับเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อท่านทราบว่าเจ็ตสกีของท่านเนี่ยนะฮะไม่มีทะเบียนเนี่ยนำไปให้คนเข้าไปขับเล่นโดยการเช่าเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลนะครับถือว่าผิดกฎหมายนะครับเช่นเดียวกันกับเรือต่างๆที่เป็นเรือที่ไม่มีทะเบียนเรือนะครับไม่ระบุทะเบียนไม่ระบุชื่อเรือแล้วก็นำไปขนส่งผู้โดยสารเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนะครับก็ไม่สามารถที่จะโชว์ให้เห็นนะครับถึงเอกสารเรือได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเรือท่านเป็นเรือเถื่อนนะเจ็ตสกีท่านก็เป็นเจ็ตสกีเถื่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับพี่น้องก็ไปตกปลาอยู่ในทะเลเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปนะครับถ่ายอะไรมาค่อนข้างที่เยอะทีเดียวนะครับนะเพื่อจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบว่าช่วยไปจัดการไปปรับปรามพวกนี้หน่อยนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับใครที่เป็นเจ้าของเจ็ตสกีก็เรานะครับถ้าว่าเราจัดทริปเราดำเนินการอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำได้นะครับที่สุดเลยในขณะที่ท่านอยู่ในทะเลเนี่ยอย่าไปรบกวนนะครับในการทำอาชีพของพี่น้องประชาชนนะครับในทะเลนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะครับที่มีนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับการไปวิ่งโดยที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องของเจ็ตสกีเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขาวิ่งโดยที่ไม่มีประสบการณ์นะครับบางทีก็อาจจะเป็นผลอันตรายต่อผู้เล่นด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่เขาว่ายน้ำอยู่แถวๆนั้นด้วยนะครับนะแจ้งเพื่อทราบนะครับตอนนี้ก็มีการจับปรับมาประมาณสักเกือบในเดือนที่แล้วกรกฎาคมนะฮะก็ประมาณสัก10พื้นที่นะครับแล้วก็เรือนี่ก็ลงไปประมาณ 4-5 เที่ยวเรือแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จับยากพอสมควรนะเพราะว่าเรือมันเร็วนะครับแจ้งเพื่อทราบนะครับให้รับทราบกันว่าทางเจ้าท่าเราก็ไม่ได้ริ่งนอนใจนะครับเราดำเนินการตามกฎหมายตามอำนาจที่เราปฏิบัตินะครับเท่าไหนก็คือสิ่งที่เราได้กระทำตรงนั้นนะครับก็อยากจะให้ทางพี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะไปยึดทรัพย์สินไปยึดเรือเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นอีกเหตุหนึ่งมันจะต้องเป็นเหตุที่มันมีการประกาศมันมีการทำผิดกฎหมายนะครับที่ในลักษณะที่ว่าเหมือนกับลักขโมยหรือว่านำส่งยาเสพติดอะไรเนี่ยนะครับนะมันก็ถือว่าเราสามารถที่จะจับปรับแล้วก็ยึดนะครับนะเพื่อเก็บไว้เป็นของกลางนะครับของคดีนะฮะนี่คือสิ่งที่ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับบางคนบางทีไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับนะฮะเทคแคร์มารีโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับ
ให้กำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชายแดนนะครับทั้งบกและก็ทางน้ำทุกๆพื้นที่นะครับนะในชายแดนเขมรแล้วก็ชายแดนมาเลเซียนะครับมีพี่ๆตำรวจน้ำชายแดนระนองมีพี่ๆเจ้าท่ามีพี่ๆทหารนะครับนะทหารเรือกองเรือนะครับ

0: คนที่อยู่ชายแดน
1: ไม่มีเมื่อเจ้าเติบใหญ่จะ
0: ขากลับไปแค่ร่างกายนะครับแต่ไม่อยู่แล้ว
1: ทิ้งเจ้าเพื่อใคร
0: หลายคนนะครับก็ความรู้สึกนะครับนะฮะเหมือนพี่น้องสามจังหวัดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่สามจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับเราความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับให้กำลังใจกันแล้วก็ เข้าใจนะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนำพาความรู้สึกนะครับกรอบความรู้สึกตรงนั้นนะครับเพื่อให้ชีวิตต้องเดินเพื่อให้ใจเราต้องนิ่งนะครับเพื่อที่จะต้องใช้วิถีชีวิตนะครับในการเดินทางในโลกนี้ต่อไปนะครับบางเรื่องบางราวนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจกับมันนะครับ
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ณสำหรับการติดตามนะฮะท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการแท็กเกอร์มารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับขอบคุณทางโสทอ1ชั่วโมงตอนนี้นะฮะ13นาฬิกากับอีก46นาทีนะครับเรื่องราวนะครับที่ได้พูดคุยนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงขึ้นมามาจนถึงตอนนี้นะครับก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าของทุ่นนะครับแล้วก็เจ้าของเรือณปัจจุบันเนี่ยนะครับทุ่นที่อยู่หน้าท่าเทียบเรือหรือว่าหน้าอ่าวนะครับหลายหลายทุ่นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้แจ้งใครไม่ได้แจ้งเจ้าของพื้นที่นะครับไม่ได้แจ้งเทศบาลไม่ได้แจ้งเจ้าท่านะครับก็ลงทุ่นแล้วก็นะครับลงแรงนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นทุ่นขึ้นมาแล้วก็จับไว้จับเรือนะครับไว้จับเรือก็คือผูกเรือนะครับก็ถือว่าก็ทำได้แต่เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือเรือที่เราไปผูกทุ่นไปจับทุ่นอยู่เนี่ยนะครับนะฮะยิ่งเป็นเรือขนาดใหญ่แล้วก็ช่วงจังหวะที่มันมีคลื่นพายุมันมีลมนะครับมันมีฝนตกนะครับในทุกๆวันเนี่ยทุกๆคืนเนี่ยนะครับมันก็เสี่ยงนะครับต่อการที่เรือมันจะหลุดนะครับแล้วก็เชือกมันจะขาดนะครับนะฮะอาจจะขาดจากทุ่นหรือว่าเรือมันหลุดออกจากทุ่นนะครับไปแตะไปแปะกับเรือของคนอื่นเขานะครับนะก็มีปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเกยตื้นนะครับไปขวางนะครับในบริเวณที่เรือลำอื่นๆเขาใช้ร่องน้ำอยู่เนี่ยนะครับมันก็ถือว่ามันไม่สะดวกนะครับไปกันขวางอยู่นะครับเมื่อเราต้องการติดต่อประสานงานกับเจ้าของเรือเจ้าของทุ่นเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่รู้ใครเป็นเจ้าของทุ่นแล้วก็ซ้ำไม่รู้ใครว่าเป็นเจ้าของเรือนะครับบางลำนะครับเรือบางทีเป็นเรือพี่น้องชาวต่างประเทศนะฮะซึ่งเรือปกตินี้จะอยู่ในมารีนาต่างๆนะครับแต่ว่าดันเอาออกมานะครับผูกทุ่นด้านนอกนะครับแล้วทีนี้อยู่ๆไปไม่มีคนเรือไม่มีเด็กเรือนะครับประจำอยู่นะครับในเรือของเรานะครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมานะครับไม่มีใครยอมรับนะครับว่าเป็นเรือของใครเป็นเรือของคนนู้นคนนี้นะครับแล้วก็ทุ่นนะครับที่จับก็ไม่ยอมรับเป็นของใครฉะนั้นแล้วณวันนี้นะครับต้องไปแจ้งนะครับให้ทางเจ้าท่ารับทราบว่าทุ่นที่คุณผูกเรืออยู่เนี่ยนะครับนะเป็นทุ่นของท่านนะเป็นทุ่นตั้งอยู่บริเวณไหนนะครับแล้วก็ใช้ผูกเรือลำไหนบ้างนะครับ1 2 3นะครับให้รับทราบแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหานะครับนะแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับในความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เขาใช้ทะเลร่วมกันนะครับนะทางสาธารณะนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้13นาฬิกา19นาทีพูดคุยเกี่ยวเรื่องของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเรือวิ่งเร็วแล้วก็ไปทำให้เกิดเรือลำเล็กเนี่ยเขาคว่ำบ้างเรือล่มบ้างนะครับน้ำเข้าเรือบ้างนะฮะคนตกเรือบ้างนะครับมีนะครับเกือบทุกๆเดือนนะเกือบทุกๆเดือนบางทีก็เป็นเคสของพื้นที่ฝั่งตำบลปากคอกอ่าวปอบางโรงบ้างนะครับบางทีก็เป็นเคสนะครับแถวๆกัตกะรนนะครับนะหรือว่าอ่าวฉลองนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวประมงที่เขาไปทำมากินนะครับบนท้องทะเลเนี่ยนะครับเขามีเรือหางยาวเรือเล็กๆนะครับที่เขาใช้ทำประมงนะครับห่างฝั่งไปนิดหน่อยนะครับไปตกปลาบ้างไปวางอวนบ้างนะครับไปยกไซบ้างนะครับนะตกปูวางอวนวางไซปูประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับเราเรือใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นสปีดบู๊ท2เครื่อง3เครื่องแล้วแต่นะครับหรือว่าเรือยอทที่จอดมารีนาต่างๆนะครับยอทเฮเว่นแกรนด์มารีนารอยัลมารีนาบู๊ทลากูนนะครับหรือว่าที่อื่นๆนะครับใช้ความเร็วในการเดินเรือนะครับในทะเลนะครับ
แล้วใกล้ฝั่งด้วยนะครับเมื่อเดินเรือใกล้ฝั่งนะครับมันก็เป็นคลื่นนะครับแล้วก็ทำให้คลื่นนั่นอ่ะมันไปกระทบต่อพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับเลยทำให้มีปัญหานะครับในการร้องเรียนกันแล้วก็เคยเกิดเคสที่ตำบลปากคอกนะฮะก็ดีว่ารู้จักมักคุ้นกันในเจ้าหน้าที่ของในแกรนด์มารีน่านะครับแล้วก็ทางสะพานอาปอแล้วก็ทางพี่น้องชาวประมงที่เขาเรือของเขาล่มนะครับนะก็ไปเขาเรียกว่าแสดงตัวนะครับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบนะฮะค่าเสียหายนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะครับในขณะที่พี่น้องนะครับที่เขาเป็นพนักงานพายเรือนะครับนำนักเที่ยวนะครับจากเรือใหญ่ลงเรือเล็กแคนูเนี่ยนะครับเขาก็พายเรือทุกวันนะฮะเขามีโปรแกรมทุกวันแล้วก็มีการท่องเที่ยวอยู่รอบๆนะฮะในโปรแกรมต่างๆในอ่าวพังงานะครับนะฮะลำหนึ่งก็จะมีพนักงาน1ท่านแล้วก็นักเที่ยว2ท่านนะครับบางทีก็มี3ท่านนะครับแล้วแต่นะครับเรือที่เขาไปนำพายเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยมันเป็นลมนะครับเป็นเรือแคนูแบบใส่ลมนะเมื่อท่านเร่งเครื่องเรือแล้วก็มันทำให้เรือเร็วเกิดคลื่นในบริเวณใกล้เคียงกับบริเวณอ่าวนะครับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาคลื่นนั่นน่ะมันไปกระทบกับโขดหินนะครับไปกระทบกับเรือที่เขากำลังล่องแคนูอยู่นะครับในบริเวณอ่าวพังงานะครับและทีนี้พอล่องแคนูปั๊บคลื่นท่านมานะครับแน่นอนแคนูเนี่ยบางทีถ้าไม่สามารถผลักทันหรือว่าใช้แจวดันไว้ทันเนี่ยนะฮะมันก็จะไปโดนกับหอยหินนะครับนะที่มันแหลมๆนะครับมันก็ทำให้เรือมันเกิดระเบิดขึ้นมาได้แล้วก็ลมมันก็จะออกจากแคนูนะครับทีนี้คนที่อยู่บนเรือเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายนะมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่มันตื้นนะฮะมันก็ลึกเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าดีนะครับที่ทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะบังคับให้ใส่ชูชีพทุกคนนะทุกคนต้องสวมใส่ชูชีพเมื่อเกิดเหตุที่มันเป็นเหมือนที่ผมบอกเนี่ยมันก็สามารถที่จะประคองตัวด้วยชูชีพได้แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานเขาขี่นิงกี้อยู่ตลอดเวลาก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับแต่ต้นเหตุนี่คือการนำพาเรือของคุณแล้วก็ไปล่องอยู่บริเวณใกล้อ่าวพังงาใกล้กับเกาะเก่งที่อุทยานแห่งชาติแล้วทีนี้ท่านไม่ลดความเร็วนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับก็ขอให้อย่าทำเช่นนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าพี่น้องที่เห็นเรือยอทสปีดโบ๊ทลำไหนสปีดแบบไม่รู้จักอะไรเลยนะครับนะไม่รู้ความรับผิดชอบไม่มีจิตสำนึกเลยนะครับสปีดอย่างเดียวนะครับคลื่นจะใหญ่สักแค่ไหนไม่สนนะครับพี่น้องถ่ายคลิปถ่ายภาพให้เห็นว่าเรือนี้ชื่ออะไรแล้วก็มีทะเบียนเขาจะอยู่ข้างๆเรือนะครับนะแล้วก็ส่งนะครับในโลกโซเชียลก็เร็วนะครับนะหรือว่าส่งให้เจ้าหน้าที่เจ้าท่านะครับหรืออุทยานก็ได้นะครับนะเพื่อให้ดำเนินการในการควบคุมดูแลนะครับในการตักเตือนนะครับในการถ้าหากว่ามันเสียหายก็เรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่นำพามาฝากนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับอย่างไรก็ขอให้ทุกคนสู้ๆพี่น้องชายฝั่งนะครับหาปลาได้เยอะๆนะครับแล้วก็มีอาชีพที่เขาเรียกว่ามั่นคงผมถือว่าพี่น้องชาวประมงเนี่ยมั่นคงมากมันคงทุกๆคนเลยนะครับเขาเรียกว่ามีกินอยู่ตลอดแล้วก็ไม่สุ่มเสี่ยงต่องานแต่พี่น้องต้องคิดว่าเหมือนมันบอกเนี่ยความมั่นคงของการทำงานของพวกเราเนี่ยหลายๆอาชีพเนี่ยมันคงหรือไม่แล้วแต่คิดนะฮะแต่สำหรับพี่น้องชาวประมงเนี่ยใช้ฝั่งเนี่ยถ้าเรายังมีปลาเรามีทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเรามั่นคงทางอาหารนะครับมั่นคงทางอาชีพของพี่น้องชาวประมงชายฝั่งอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องดูแลกันดูแลชายฝั่งของเราให้มันสะอาดดูแลชายฝั่งของเราอย่าให้มันมีสิ่งแปลกปลอมนะครับนะเราก็จะมีปูปลานะครับนะมาให้เรารับประทานอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีคนมาท่องเที่ยวบ้านเราอยู่ตลอดนะครับนะหาดทรายสวย
ขาวทะเลใสนะครับนะวันไหนที่มีอากาศดีๆทกว่าใสทะเลสวยเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดสำหรับพวกเราภาพคลิปอะไรออกมาเนี่ยโอ้โหจังหวัดภูเก็ตของเราคือไข่มุกอันดามันนะครับภาคใต้อันดามันของเราสวยงามเสมอนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับล่ำลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการโดยการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยจะต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้ส่วนผลการชันสูตรศพขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าว ฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอร์นูของฝรั่งเศสประกาศรัฐกฤษฎีกาฉบับใหม่เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลงทุนจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจด้านความมั่นคงตั้งแต่ร้อยละ10เป็นต้นไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนจากเดิมกำหนดไว้ร้อยละ25โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ซึ่งครอบคลุมบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
15: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าปราบยาเสพติดและของเถื่อนอย่างเต็มที
6: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโดยในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมไปถึงกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่ย้ำข้อสั่งการในการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอรายงานมายังรัฐบาลส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่กับมาตรการป้องกันและปราบปรามขณะที่การเยือนประเทศอินโดนีเซียในวันนี้จะมีการหารือประเด็นสำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศรวมถึงการขอความร่วมมือในประเด็นการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2สั่งปิด3โรงเรียนในพื้นที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
7: นายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เปิดเผยว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหมู่6บ้านกูบูตำบลไพรวันอำเภอตากใบส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราว3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนไพรวันโรงเรียนบ้านกูบูและโรงเรียนบ้านกอสวาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายผอ.สพป.นราธิวาสเขต2ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
8: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้จะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ยังไม่ได้ไปถึงไหนนะคะเริ่มต้นกับการทักทายของเราก่อนเลยทีเดียวนะคะสำหรับ1เพลงเพราะของแอลกอฮอล์ในการเริ่มต้นในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ช่วงเวลาของ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะเริ่มต้นเข้าสู่เดือน8ตามปฏิทินนะคุณผู้ฟังนะสิงหาคม2569แล้วนะคะในช่วงนี้จริงๆก็ถ้าเป็นพี่น้องชาวพุทธก็จะอยู่ในช่วงของการเข้าพรรษากันแล้วด้วยส่วนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็อยู่ในช่วงของการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะช่วงนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเรามีการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะประจำปี2569กันอยู่ตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะคะมีพิธีเปิดกันไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินแล้วค่ะซึ่งก็ถือได้ว่านะคะมีส่วนสำคัญที่จะเป็นเส้นทางของการพัฒนาศักยภาพของน้องๆเยาวชนนะฮะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะในการที่จะฝึกฝนเรื่องของทักษะกีฬาในแต่ละประเภทในส่วนของการแข่งขันด้วยนะฮะอีกส่วนหนึ่งสำหรับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเฟ้นหานะตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันในระดับภาคนะฮะหรือระดับนานาชาติหรือระดับประเทศต่อไปด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางสำหรับการก้าวในแต่ละขั้นของนักกีฬาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราด้วยค่ะมีหลากหลายชนิดกีฬานะคะกว่า20ชนิดกีฬาเลยทีเดียวที่มีการแข่งขันกันอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยทยอยมาฝากประชาสัมพันธ์เพื่อให้คุณได้ไปติดตามร่วมชมร่วมเชียร์กันด้วยในแต่ละช่วงของการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬานะฮะซึ่งบางชนิดกีฬาก็แข่งขันไม่ได้ตรงกันนะคะเพื่อให้กระจายกันไปแล้วคุณเองก็จะได้ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ด้วยนะฮะแต่ที่แน่นอนค่ะวันที่12สิงหาคมนะคะย่างเข้าสู่เดือนสิงหาแน่นอนนะคะคนไทยทั้งประเทศเราเข้าใจถึงวันสำคัญกันอยู่แล้วนะคะหลายคนคงจะคุ้นเคยกับวันแม่แห่งชาติล่าสุดก่อนหน้านี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะให้เป็นวันแม่แห่งชาติและคงสถานะนะคะให้เป็นวันหยุดราชการประจำทุกๆปีเช่นเคยเหมือนปีที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะฮะส่วนข่าวสารของเรานะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้เช่นเคยสำหรับ Sport Today ในวันนี้ค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์

หนึ่งเพลงที่น่าฟังนะคะหนึ่งงานของทับ5ค่ะหยิบมาฝากคุณๆในจังหวะคึกคักคึกคักกันหน่อยก็แล้วกันในช่วงเวลาภาคบ่ายๆแบบนี้เดินทางกับตู่เช่นเคยช่วงเวลาของ Spot Today FM 96.75 MHz ทางสวทภูเก็ตด้วยมาดูอีกหนึ่งรายการนะคะที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังนะคะวันที่9สิงหาคมนี้ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะรายการใหญ่อีกหนึ่งรายการนะคะกับงานสืบสามมวยไทยรากหญ้าสู่สากลนะฮะจากการกีฬาแห่งประเท

โซนภาคนะคะการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการพบกันระหว่างที่1ของภาคกลางและภาคใต้ในแต่ละรุ่นค่ะมีมวยหญิงด้วยนะคะซึ่งก็จะเริ่มชกกันตั้งแต่เวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเยอะเลยทีเดียวนะคะมีของแจกของแถมด้วยนะคะในส่วนของห่วงระหว่างรอการชมการแข่งขันนะคะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีฝ่ายบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาร่วมชมการแข่งขันด้วยในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างท่านนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศก็ถือได้ว่านะคะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดึงการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตของเราเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เพื่อร่วมนะคะสืบสานมวยไทยรากหญ้าของเรานะคะในโซนภาคให้เป็นแรงบันดาลใจกับเด็กๆและเยาวชนนะคะในที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬามวยไทยของเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะมีการแข่งขันกันมานะคะตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะในแต่ละโซนในแต่ละภูมิภาคแล้วก็จะมาชิงในรอบภาคกันนะคะซึ่งภาคกลางกับภาคใต้จะเจอกันในวันที่9สิงหาคมภาคเหนือจะเจอกับภาคอีสานที่จังหวัดหนองคายในวันที่14สิงหาคมและในส่วนของรอบรองชนะเลิศนะคะระดับประเทศนะคะจะแข่งขันในช่วงเดือนกันยายนค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองส่วนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไปที่อุดรธานีค่ะภาคอีสาน11ตุลาคมนะคะสร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่นะคะส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนากีฬามวยไทยในท้องถิ่นสู่รากหญ้าแล้วก็เข้าสู่ระดับสากลต่อไปเอกลักษณ์ของชาติมั่นคงและยั่งยืนนั่นก็คือมวยไทยนั่นเองนะคะรอติดตามกันได้งานนี้ฟรีนะคะไม่เก็บค่าผ่านประตูแต่อย่างใดสามารถไปชมไปเชียร์กันได้เลยทีเดียวนะคะตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็จะมีหนุ่มเจมส์นะคะพิธีกรมวยนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะมาเป็นพิธีกรในรายการนี้ด้วยนะคะเอาล่ะก็สามารถที่จะติดตามกันได้เริ่มสตาร์ตั้งแต่คู่มวยหญิงนะคะคู่แรกเลยทีเดียวและมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV 36เวลา2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มครึ่งโดยประมาณด้วยนะคะอันนี้แจ้งให้คุณได้ทราบโดยทั่วกันละค่ะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตเรากับเวทีมวยชั่วคราวสะพานหินบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าอิ่วเถียนเก่งนั่นเองนะคะชมฟรีไม่มีค่าบัตรประตูแต่อย่างใด

0: เพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
5: ่ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และ

สองเพลงจังหวะคึกคักคึกคักที่หยิบมาฝากคุณๆนะคะต่อเนื่องกันนี่คือหนึ่งงานของสาวสยามโมนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นเธอแล่นคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียววากันไปละอยู่กับตูนะคะบ่ายสามโมงกับอีก44นาทีโดยประมาณยังคงเดินหน้ากันต่อไปสำหรับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาของเรานะคะในช่วงนี้สำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยก็แล้วกันสำหรับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นะคะซึ่งแน่นอนนะคะก็มีโปรแกรมการแข่งขันกันอยู่จาก20ชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นเทควันโดนะคะจะมีการกำหนดแข่งขัน 29-30 สิงหาคมที่ดราก้อนยิมสวนหลวงว่ายน้ำนะคะ8และ9สิงหาคมที่สระว่ายน้ำกระทู้ค่ะเปตองนะคะ8และ9สิงหาคมที่สนามเปตองสะพานหินคาราเต้โด8และ9สิงหาคมโรงยิม3สะพานหินแบดมินตัน8และ9สิงหาคมนะคะโรงยิม2สะพานหินค่ะฟุตซอลนะคะ 4-7 สิงหาคมค่ะโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินนะคะส่วนกอล์ฟค่ะจะแข่งกันในวันที่16สิงหาคมที่สนามกอล์ฟภูเก็ตคันที่คลับนั่นเองวอลเลย์บอลในร่มนะคะแข่งขันการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาหลังพิธีเปิดการแข่งขันนะคะที่โรงยิม3สะพานหินค่ะอยู่ที่สูนะคะ22และ23สิงหาคมโรงยิม3สะพานหินค่ะในขณะที่กรีธานะคะ8และ9สิงหาคมที่สนามกีฬาสุรกุลบาสเกตบอลนะคะ6และ7 6ถึง8สิงหาคมนะคะโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะคะบริดค่ะ22และ23สิงหาคมนะคะที่ห้องประชุมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตบาสเกตบอล 3x3 ค่ะ9ถึง10สิงหาคมนะคะที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตแล้วก็อีสปอร์ตนะคะ22 23สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตสนุกเกอร์ค่ะ8และ9สิงหาคมที่นิมิตสนุกเกอร์มวยไทยนะคะ10ถึง12สิงหาคมที่สนามมวยบางลาป่าตองนะคะส่วนเทคบอลจะแข่งขันกันในช่วงสัปดาห์นี้8ขออภัย6ถึง7สิงหาคมที่ลานกีฬาสะพานหินนะฮะฟุตบอลค่ะ1ถึง9สิงหาคมนะคะสะพานหินค่ะไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะเชียร์ค่ะ28และ29สิงหาคมที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะฮะตะกร้อนะคะ8และ9สิงหาคมโรงยิม3สะพานหินค่ะไปร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นักกีฬานะคะกันได้เลยทีเดียวนะคะในแต่ละประเภทในห้วงของการแข่งขันตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนนี้กันเลยทีเดียวกับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองล่ะค่ะไปกันต่อค่ะกิจกรรมดีๆยังคงมีให้คุณได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนเรียกว่าเป็นการพัฒนาสนามกีฬานะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสำหรับการปรับปรุงสนามสระว่ายน้ำนะคะอบจ.ภูเก็ตรวมไปถึงบริเวณของสนามเทนนิสนะคะและทราบมาว่าคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงเรื่องของกีฬาเนี่ยนะเราก็ต้องชื่นชมอบจ.ภูเก็ตอีกหนึ่งพาร์ทสำคัญกับการปรับปรุงพื้นที่เรือนจำเก่าของภูเก็ตนะคะบริเวณในเมืองเนี่ยนะให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตและทราบข่าวมาว่านะคะตอนนี้เนี่ย เรื่องของการปรับปรุงพื้นที่เนี่ยอยู่ไปสัก 80-90% แล้วนะคะและคาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้ละค่ะสิงหาคมเนี่ยก็จะเปิดให้กับพี่น้องประชาชนได้ไปใช้บริการไปเดินไปวิ่งไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกไปเต้นซุมบ้าเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นพื้นที่ลานนะคะของคนภูเก็ตของชาวภูเก็ตแล้วก็ทุกๆท่านที่จะไปออกกำลังกายกันในบริเวณพื้นที่โซนเมืองเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีลานจอดรถที่สามารถบรรจุรถได้ถึง300กว่าคันเลยทีเดียวนะคะเอาไว้มีงานอีเวนต์ใหญ่ๆในตัวเมืองภูเก็ตก็จะมาจอดรถตรงนี้แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมในเมืองได้โดยมีรถรับส่งอะไรประมาณนี้เนาะก็ตัดปัญหาเรื่องของพื้นที่จอดรถที่ไม่เพียงพอได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานเกินรอจากนี้ไปสำหรับพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายให้กับคุณๆนะคะได้ไปออกกำลังกายกันนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนายกอุดนะคะถือโอกาสมาแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ชาญชัยนะคะซึ่งทางด้านท่านก็เป็น ล่าสุดเนี่ยนะคะท่านได้รับเลือกนะคะให้เป็นนายกให้เป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเรียกอย่างนี้ดีกว่าเนาะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะลักษณะคล้ายๆกับที่ท่านธรรมวัฒน์เป็นนี่แหละค่ะเป็นการเลือกตั้งจากนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกองค์กรเนี่ยนะคะที่เกี่ยวเนื่องที่มีสิทธิ์ใบเลือกตั้งนะคะแล้วก็มาใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนของการเป็นบอร์ดในนามของตัวแทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะไว้ไปในส่วนของฝ่ายบริหารงานนะคะเพื่อที่จะเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านดร.ชันชัยเองเนี่ยนะคะรองศาสตราจารย์ชันชัยเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นบอร์ดมาแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะและนี่ก็เป็นการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หมดวาระลงนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นกันแล้วแต่ในส่วนของการเลือกตั้งนะคะมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วแต่ว่ารอในส่วนของการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะอีกครั้งหนึ่งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะโดยทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนะคะนายกสมาคมกีฬายูจิสุแห่งประเทศไทยก็ได้รับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะเอาล่ะมองดูเวลานะคะเดี๋ยวถือโอกาสส่งท้ายเพลงเพราะเลยกันแล้วกันในนามของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตโดยนายกอู๊ดธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศก็ขอแสดงความยินดีกับบอร์ดแก้วด้วยนะคะชื่อเล่นท่านชื่อแก้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวติดตามค่ะต้นชั่วโมงนะคะขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่เราได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะรอติดตามกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้บ่าย 3:00 น.นิดๆ นะคะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท
7: พลตำรวจตรีธินกรรังมารองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรื่องรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้โครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5รายรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยเงินที่นำมาคืนเป็นเงินที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผู้เสียหายโดยตรงและเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วอย่างไรก็ตามในบางคดีไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากเส้นทางการเงินสิ้นสุดที่การแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีการปะปนกับเงินจากคดีอื่นทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้เสียหายรายใดโดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลเพื่อลดภาระทางการเงินเพิ่มงบประมาณพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินคืนให้แก่รัฐบาลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวและทำให้มีงบประมาณใช้ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS นายชัชชาติระบุว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าของโครงการเท่านั้นโดยประเด็นสำคัญคือการหารือกับรัฐบาลเพื่อสรุปมูลค่าทางบัญชีห รือมูลค่าที่แท้จริงของโครงการรวมทั้งแนวทางการชดเชยให้แก่กรุงเทพมหานครซึ่งการโอนโครงการกลับไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จะช่วยลดภาระการจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแบกรับเพียงเส้นทางเดียวได้ทั้งหมดโดยสุดท้ายจะต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การหารือของสภากรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดกระบี่คิกออฟให้ทุกอำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
0: นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3ถึง17สิงหาคม2569พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะจากทางกรมประชาสัมพันธ์ขออภัยค่ะกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะควบคุมเสียงโดยนายอำนาจจันทร์ประนดนะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะจะประกอบไปด้วยสามช่วงด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องราวของจังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะโดยการเปิดอบรม TSY รุ่นที่3นะคะโดยการปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารนะคะยิ่งใหญ่ตระการตาโนรากว่า399ชีวิตรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงและสถานประกอบการนะคะคุมเข้มมาตรการความสงบเรียบร้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะและปิดท้ายกันที่จังหวัดพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยย้ำหากพบการฝ่าฝืนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะและช่วงต่อไปนะคะสำหรับ PRD Service ค่ะปภ.เตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
2: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
1: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
2: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
1: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
2: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินต่าง
1: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
2: รับสักเพลินไหมครับท่าน
4: ไม่อะครับ
3: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
5: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะสำหรับประเด็นวันนี้ค่ะจังหวัดชุมพรนะคะเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยนะคะโดยการเปิดอบรม TSY รุ่นที่3ปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุนะคะโดยว่าที่ร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม TSY จากห้องเรียนสู่ถนนปลอดภัยสร้างเยาวชนต้นแบบขับขี่มีวินัยรุ่นที่3นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชนนะคะรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนต้นแบบด้านการวินัยจราจรด้วยโดยสามารถนำความรู้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่เพื่อนครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ซึ่งนายวิศรุตปาราคาเชนนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรได้เปิดเผยค่ะว่าจากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของไทยพบว่าเด็กและเยาวชนนะคะยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับสูงโดยเฉพาะจากการใช้รถใช้ถนนนะคะการไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็การใช้รถจักรยานยนต์นะคะและรวมไปถึงการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรด้วยและพฤติกรรมเสี่ยงของการใช้รถใช้ถนนซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินร่างกายและอนาคตเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะในฐานะของเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรนะคะได้ร่วมมือกับทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดนะคะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารแรกนะคะสำหรับจังหวัดชุมพรเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนโดยการเปิดอบรม TSY รุ่นที่3นะคะการปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นต่อไปสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นประเด็นยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะนูรากว่า399ชีวิตรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มอบหมายให้ทางนายวิทยาเขียวร่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะโดยมีโนรากว่า399ชีวิตด้วยกันนะคะมาร่วมรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชอย่างสวยงามเลยนะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมมือกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคส่วนราชการนะคะได้ร่วมการจัดโครงการในครั้งนี้ยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศิลป์ศรัทธาอารยธรรมนะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมนั่นเองค่ะที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สนามหน้าเมืองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งตลอดทั้งงานเลยนะคะเพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วก็แสดงพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะรวมไปถึงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะคะซึ่งภายในงานค่ะก็กำหนดให้มีกิจกรรมนะคะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราชอย่างครบถ้วนเลยนะคะเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชตลอดทั้ง5วันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะตามด้วยการแจกข้าวสารแก่ประชาชนการเปิดโรงทานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตงานหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมอีกมากมายเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงไฟแสงสีเสียงนะคะบริเวณศาลหลักเมืองแล้วก็สนามหน้าเมืองด้วยซึ่งก็จะจัดแสดงในทุกค่ำคืนเลยนะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชนะคะผ่านการเทคโนโลยีการแสดงที่ตระการตาเลยนะคะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่งดงามน่าประทับใจแล้วก็กิจกรรมต่างๆหลากหลายเลยค่ะผู้ฟังคะอย่างเช่นการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยการประกวดพระเครื่องนะคะและวัตถุมงคลการประกวดสุดยอดสร้างสรรค์อาหารถิ่นสู่สากลแล้วก็ขบวนแห่เสาหลักเมืองย้อนยุคนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจสังหวัดสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับการยิ่งใหญ่ตระการตาโนรากว่า399ชีวิตรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะไปที่ประเด็นข่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงและสถานประกอบการนะคะควบคุมมาตรการความสงบเรียบร้อยค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยนายจุพจน์ว วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มอบหมายให้ทางฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเดอะโดมคาราโอเกะนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวนะคะสืบเนื่องมาจากการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงนะคะพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยมีการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนในยามวิกาลนะคะและนอกจากนี้ก็ยังได้รับผลกระทบจากกลุ่มลูกค้านะคะบริเวณลานจอดรถที่มีการพูดคุยเสียงดังด้วยนะคะแล้วก็เร่งเครื่องยนต์บีบแตรก่อกวนต่างๆนะคะซึ่งทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบพร้อมกับกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัดเลยค่ะโดยเฉพาะการควบคุมระดับเสียงแล้วก็เวลาการให้บริการนะคะเพื่อให้สร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยการบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงและสถานประกอบการในการควบคุมมาตรการความสงบเรียบร้อยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับช่วงนี้ค่ะที่จังหวัดพังงานะคะในเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวค่ะจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยย้ำชัดว่าหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยนะคะโดยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะนำคณะทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งตะกั่วทุ่งนะคะจังหวัดพังงานั่นเองได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวนะคะจากจังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่ในการลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังในการทำผิดนะคะบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เกาะละวะใหญ่นะคะเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานั่นเองหลังจากมีการร้องเรียนนะคะจากชาวบ้านว่ามีผู้ประกอบการนำเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงในการนำนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงานั่นเองค่ะซึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะก็คือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนนะคะอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ประกอบอาชีพชาวประมงพื้นบ้านนะคะโดยทางชาวบ้านก็ได้ระบุว่าเรือเจ็ตสกีค่ะได้ขับขี่ด้วยความเร็วแล้วก็ลักษณะที่หวาดเสียวนะคุณผู้ฟังคะส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงนั่นเองอีกทั้งคลื่นก็ยังเกิดขึ้นนะคะก็อาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำได้ก็สร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะซึ่งจังหวัดพังงาก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีในทุกแห่งนะคะก็งดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศของทางกระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งผู้ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารจากจังหวัดพังงานะคะในการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวที่จังหวัดใกล้เคียงซึ่งลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยย้ำว่าหากพบการฝ่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วง PRD Service กันค่ะ

0: ลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
1: ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะสำหรับช่วง PRD Service นะคะทางของปภ.ค่ะได้แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่3จนถึงวันที่7สิงหาคมค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะโดยสั่งการให้จังหวัดค่ะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะให้รับทราบล่วงหน้าเราไปถึงจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องกลสาธารณภัยนะคะในการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีที่เกิดภัยนะคะและรวมไปถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมที่จะรองรับการอพยพของประชาชนนะคะโดยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะได้ติดตามสภาวะอากาศและการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงค่ะประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะได้มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะโดยประกาศในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยจะแจ้งว่าในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขออภัยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีกำลังที่แรงขึ้นนะคะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังที่แรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะโดยมีพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะในวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะแบ่งเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่ม6จังหวัดนะคะก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะคะและได้มีการประสานงานกับทาง6จังหวัดภาคใต้ก็คือจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะรวมไปถึงศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตนะคะในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการเตรียมพร้อมในการรับมือนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่มีการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อให้การเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนนะคะปิดแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่นะคะและกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศหรือติดตามสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็แจ้งชาวเรือด้วยนะคะให้ระมัดระวังในการเดินเรือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะในช่วง PRD Service สำหรับเรื่องราวของปภ.แจ้งเตือนใน6จังหวัดภาคใต้นะคะในการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะรายการต่อไปค่ะผู้ฟังค่ะติดตามใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งสำหรับพรุ่งนี้ค่ะติดตามรายการ5แยกข่าวได้นะคะทางสวทนครศรีธรรมราชเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินรายการเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

วัสดีค่ะดิฉันนางกัญชนกขวัญนางค่ะในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีโอกาสเป็นตัวแทนในการมาเล่าถึงสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จพระราชกรณียกิจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และที่พื้นที่อำเภอท่าปลาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เรานะคะได้มีโอกาสรับเสด็จของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือพระองค์ท่านเนี่ยหลายครั้งมากจำนวน10กว่าครั้งแต่ในโอกาสที่ท่านได้เสด็จมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ท่านก็ยังมาเสด็จที่อำเภอท่าปลาค่ะโดยครั้งแรกที่ท่านเสด็จมาก็คือวันที่22กันยายน2513นะคะซึ่งท่านเสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะคะที่ประสบภัยพิบัติที่บ้านงมศักค่ะหมู่ที่3ตำบลท่าแฝกนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยตำบลท่าแฝกเองก็เป็นพื้นที่ของอำเภอท่าปลานะคะท่านก็มาทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนั้นนะคะและหลังจากนั้นค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จนะคะมาที่บ้านห้วยต้านะคะมาเสด็จมาที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะเพื่อเป็นการวางศิลาฤกษ์นะคะเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนในพระนามของพระองค์ท่านเองนะคะแล้วก็ได้มาเปิดเขื่อนสิริกิติ์พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะหลังจากนั้นพระองค์ท่านเห็นความทุกข์ยากลำบากของราษฎรบ้านห้วยต้าค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมเยือนราษฎรบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ในขณะนั้นพระองค์ตันเข้าไปเพื่อที่จะมอบความรู้นะคะโดยใ

สมาชิกนะคะบ้านห้วยต้าราษฎรบ้านห้วยต้าเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพเพื่อมุ่งหวังที่จะให้คนบ้านห้วยต้าในขณะนั้นได้มีอาชีพนะคะโดยได้ท่านได้พระราชทานนะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งก็ได้นำวิทยากรจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะได้มาเข้ามาสอนนะคะแล้วก็มาสร้างการเรียนรู้รวมไปถึงการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรนะคะและหลังจากนั้นค่ะอีกหลายครั้งค่ะ10ถึง11ครั้งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปที่บ้านห้วยต้าทั้งที่ทรงไปทอดพระเนตรนะคะในเรื่องของการติดตามผลงานของสมาชิกบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งวันนี้เองค่ะในอำเภอเองก็ใส่เสื้อผืนนี้นะคะซึ่งเป็นฝีมือของคนบ้านห้วยต้าและเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพนะคะลายดังกล่าวอย่างที่ท่านให้ที่นายอำเภอใส่วันนี้เขาเรียกว่าลายดอกพริกนะคะหรือเรียกว่าลาย3นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ณวันนี้ความพระเมตตาของพระองค์ท่านสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้ามาโดยตลอดนะคะแล้ววันนี้ก็ยังเป็นภูมิความรู้เป็นภูมิปัญญานะคะที่เกิดขึ้นบ้านห้วยต้าและทำให้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวค่ะนอกจากนั้นเองพระองค์ท่านยังคงส่งเสริมในเรื่องของการประมงหมู่บ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านซึ่งอยู่ที่หมู่8นะคะตำบลผาเลือดหรือประมงหมู่บ้านห้วยเจริญนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังมีสมาชิกนะคะที่ยังประกอบอาชีพประมงหมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ชี้นำให้พวกเรามีอาชีพนะคะและทุกวันนี้ค่ะพี่น้องบ้านห้วยต้าก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอนะคะได้น้อมนำนะคะหลักปรัชญาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอื่นใดเช่นไม่ว่าที่พระองค์ท่านจะบริพระราชทานค่ะพันธุ์ข้าวนะคะพระราชทานความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการแกะสลักรวมไปถึงการวาดภาพทุกวันนี้ยังคงมีพี่น้องบ้านห้วยต้าที่ยังสืบสานนะคะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะพวกเราในอำเภอเองในฐานะของในนามของข้าราชการและพี่น้องประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาจบจนทุกวันนี้ค่ะและท้ายที่สุดนี้ค่ะจากที่พระองค์ท่านได้มามอบอาชีพให้กับคนบ้านห้วยต้าณวันนี้พี่น้องกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้าสามารถผลิตนะคะผ้านะคะลาย3หรือลายหลอกพริกรวมไปถึงลายลูกแก้วออกจำหน่ายไม่ว่าจะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และทุกๆปีก็มีการนำส่งที่ศูนย์ศิลปาชีพดังนั้นคงต้องช่วยกันฝากค่ะช่วยฝากกันอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของพี่น้องบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นฝีมือที่พระองค์ท่านได้มามอบความรู้ให้กับบ้านห้วยต้าจนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าจนถึงปัจจุบันค่ะจากกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มอาชีพในเรื่องของการทอผ้าหรือเลี้ยงปศุสัตว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโคกระบือวันนี้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีส่วนหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นที่โด่งดังของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือผลผลิตของการปลูกทุเรียนนะคะทุเรียนบ้านห้วยต้ามักจะมีพี่น้องในพื้นที่มักจะพูดถึงว่าทุเรียนลอยน้ำนะคะวันนี้ผลผลิตนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็คงต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะหรือท่านสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วยต้าสามารถติดต่อสอบถามที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าของกลุ่มทอผ้านะคะได้ที่บ้านห้วยต้าได้เลยนะคะแต่ถ้าจะสะดวกนะคะติดต่อที่อำเภออำเภอสามารถเป็นสื่อกลางนะคะหรือเป็นคนนำข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสามารถไปบอกต่อพี่น้องบ้านห้วยต้าแล้วก็นำสินค้าออกมาจำหน่ายให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าได้ในทุกๆครั้งที่ท่านอยากจะมอบโอกาสให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าค่ะ

0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนไปติดตามชมในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนนางปันธารีจุธาพัฒนาการอำเภอลับแลส่งเสริมต่อยอดโดยนำอัตลักษณ์ผ้าทอเมืองลับแลมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายและย่ามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชดำริ
3: พระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีในเรื่องของพระปณิธานคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพและผลักดันสู่การลงทะเบียนโอท็อปเพื่อที่จะสื่อถึงการเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ก้าวสู่การคัดสรรดาวของโอท็อปต่อไปและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้กลุ่มโอท็อปในงานของอีเวนต์ทั้งในอำเภอในส่วนจังหวัดและกลุ่มจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่เมืองทองธานีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีปีละ4ครั้งก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากซึ่งในส่วนของเมืองทองธานีจัดมาร่วม20กว่าปีแล้วนะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดีจากการที่มีช่องทางการตลาดที่ดีค่ะในวันนี้เราก็จะพามาทุกท่านมาชมกับกลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโอท็อปที่มีความสำคัญของอำเภอลับแลที่เป็นกลุ่มที่ได้ผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจากผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของอำเภอลับแลที่วันนี้เราจะพาท่านได้ชมผลิตภัณฑ์สวยๆของอำเภอลับแลกันค่ะ
4: สวัสดีครับผมนายจงจรูญมโนคำผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ในชุมชนของเรานะครับคือกลุ่มไทยยวนลับแลเนี่ยได้มีศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าที่เด่นที่สุดก็คือการทอผ้าสิ้นตีนจกนะครับเมื่อเราได้เกิดในชุมชนนี้เกิดมาตอนเป็นเด็กก็เห็นในชุมชนทอผ้าสิ้นตีนจกหรือทอผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปได้ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้านะครับก็เป็นการซึมซับวิชาการทอผ้าสิ้นตีนจกที่แม่ได้ทำนะครับไว้และในชุมชนที่เราชอบไปตามกี่ตามอะไรต่างๆที่พี่สาวต่างๆเขาได้ทอผ้ากันแล้วก็ได้หัดทำแอบหัดทำนะครับเพราะเป็นเด็กเขาไม่ให้ทำนะครับก็โตขึ้นมาก็ได้ไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพนะครับในเมื่อเรากลับมาอีกครั้งนึงก็ยังเห็นชุมชนมีการทอผ้าอยู่แล้วเราก็เกิดการรื้อฟื้นความรู้ของเราแล้วก็เกิดความรักตั้งแต่นั้นมานะครับก็เลยเป็นการรวมตัวการทำกลุ่มทอผ้าสิ้นตีนจกบ้านคุ้มนะครับขึ้นมาตอนที่มีงานโอท็อปขึ้นมานะครับกิจการของผ้าสิ้นตีนจกของเราก็เจริญรุ่งเรืองดีนะครับแล้วเราก็มาคิดความคิดว่าเราสมควรที่ต้องหาจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งการเรียนรู้หรือว่าเป็นศูนย์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกได้เรามีโอกาสเราก็ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกของเมืองลับแลนะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลด้วยการรวบรวมผ้าเก่าทุกอย่างศิลปะทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกไว้ที่นี่นะครับเราก็สามารถจะมาดูได้ทุกศาสตร์แม้ทั้งการย้อมสีธรรมชาติลวดลายต่างๆที่เป็นลายโบราณตามยุคตามสมัยที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้นะครับเพื่อเป็นการ ็นการอนุรักษ์การทอผ้าของเมืองลำแลของเรามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่กระผมได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในช่วงอายุนั้นนะครับในเวลานั้นนะครับที่ท่านเสด็จมาที่ท่านเสด็จมาทรงงานที่บ้านห้วยต้าท่าปลานะครับผมก็ได้มีโอกาสไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับที่ท่านมาเสด็จมาก่อนที่ท่านจะประชวรนะครับท่านก็ไปรับเสด็จท่านและได้มีโอกาสนำผ้าพระสิณิโจที่เราผลิตในกลุ่มของเราเนี่ยไปถวายกับพระองค์ท่านนั้นเป็นเพียงครั้งแรกนะครับที่เราได้ถวายผ้ากับเจ้านายท่านก็ชมว่ามีผ้ามีคุณภาพมาถวายและสวยมากจึงเป็นแรงบันดาลใจในการมาต่อยอดที่จะมาผลิตสินค้าหรือมาช่วยชุมชนเรามีรายได้หรือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าสิณิโจของเรานะครับสำหรับพระพันปีเนี่ยก็เป็นต้นแม่แบบแม่อย่างเป็นแม่พระของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยก็ว่าได้นะครับเพราะท่านเป็นแบบอย่างเป็นผู้อนุรักษ์และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยนะครับฉะนั้นก็เราก็เกิดแรงบันดาลใจจากท่านที่ได้ชมผ้าของเราว่าผ้าเราสวยนะครับจนถึงปัจจุบันเราก็ได้สืบต่อสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านไว้นะครับแล้วก็จะเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าสิณิโจของเมืองลำแลให้อยู่คู่กับเมืองลำแลตลอดไปครับ
2: ซึ่งครูโจมีการสอนการทอผ้าให้กับเด็กในชุมชนเพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนให้คนรุ่นหลังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตประณีตงดงามสื่อถึงทัศนคติความเชื่อจินตนาการผ่านลวดลายของผ้ามีทั้งผ้าเก่าแก่อายุกว่า100ปีและผ้าพื้นเมืองที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ผ้าทอของลับแลได้เป็นอย่างดีและได้รับรางวัลตรานกยูงพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทางกลุ่มผ้าทอบ้านคุ้มได้รับรางวัลชนะเลิศตั้งแต่ปี2553จนถึงปี2570เป็นระยะเวลา7ปีได้รับการยกจ้องเชิดชูจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนให้เป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมในปี2559ด้วยปราดแห่งภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์และการทอผ้าสิ้นตีนจกลับแลโกเมช่วยบุญสวทอุตรดิษฐ์รายงาน
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกองทัพภาคที่3โดยมณฑลทหารบกที่35ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยบนเรือแพและมีอาชีพหลักหลังต้องอพยพจากที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ไปติดตามในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: จากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้กองทัพภาคที่3ช่วยเหลือราษฎรอำเภอท่าปลาที่อพยพจากพื้นที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ให้มาอยู่บริเวณบ้านห้วยเจริญตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงขึ้นและนำราษฎรที่มีความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนมารวมในพื้นที่ที่เหมาะสมให้มีพื้นที่พำนักในเรือนแพมีอาชีพหลักคือการเลี้ยงปลาในกระชังและจัดพื้นที่ริมตลิ่งให้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ในลักษณะคอกปศุสัตว์ขนาดเล็ก
5: ในขณะนั้นกองทัพภาคที่3ได้มอบหมายให้จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการและประสานงานร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542และได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาซึ่งในห้วงแรกมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน25ครัวเรือนมาอาศัยในเรือนแพเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำนาดครัวเรือนละ 5กระชังโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปานินจิรดา3พร้อมอาหารจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์มาให้ราษฎรทดลองเลี้ยงในกระชังเมื่อปี2551มณฑลทหารบกที่35นะครับได้แปลนะครับซึ่งตอนนั้นได้แปลจากจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์มาแล้วนะครับมาเป็นมณฑลทหารบกที่35ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนะครับความร่วมมือร่วมใจกันครับร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยการประสานงานของโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับของเขื่อนเศรษฐกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกโครงการตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้การทำงานร่วมกันของทั้ง3องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพลอากาศเอกกำธลสินธุวานนท์องคมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในการลงบันทึกข้อตกลงทำให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจในการดำเนินการของหน่วยเนื่องจากได้ทำการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงพันธุ์ปลาจากปลานิลเป็นปลาทับทิมครับส่งผลทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้การคำแนะนำและการเลี้ยงปลาให้แก่ราษฎรเป็นอย่างดีเสมอมาครับปัจจุบันมณฑลทหารบกที่35ได้มีการเชิญประมงจังหวัดอุตรดิตถ์และทีมงานจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าร่วมดูแลแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาการเลี้ยงปลาให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการจากพระราชสวนีของพระองค์ท่านเพื่อให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน14ครัวเรือนรวมโครงการทดลองหมู่บ้านประมงมีกระชังในโครงการทั้งหมด396กระชังแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย12,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนครับ
2: ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีที่อยู่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งพระมารดาแห่งแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณอันล้นพ้นทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพราษฎรในโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โกเมช่วยบุญสวทอุตรดิตถ์รายงาน
0: ทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติพบปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาริเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาเพื่อเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพลตรีจามาลีขานียาโกรัฐมนตรีกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับซึ่งการเดินครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะหารือขุมเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกฤษฎาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรัฐดำเนินการครบแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วเนื่องจากกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลซึ่งยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำครบถ้วนแล้วส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีโจมตีจุดตรวจบูเกซามีมาซักถามขยายผลโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสตามกฎหมาย
7: พันเอกเอกวริศชอบสู่ผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าขยายผลสืบสวนคดีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนโจมตีจุดตรวจบุกเยซามีจังหวัดตราธิวาสโดยได้เชิญตัวชายอายุ71ปีชาวตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะมาซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก่อนนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายโดยแพทย์และบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการเชิญตัวบุคคลครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมย้ำว่าผู้ถูกเชิญตัวยังคงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้า
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไปด้วยหนูกุ้ง
0: จักจักนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีก

เรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75

ับฟังเพื่อชีวิตนะครับครูโมโนราแล้วก็จากจันดาฮงกับกานะครับนางเอกโนราพี่น้องไม่ใช่ฮงกับกาพี่น้องก็ไปด้วยนะครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเรานะครับพี่น้องครับ 17:00 นจนถึง 18:00 นนะครับผมรายงานตัวนะครับกาก่อนกรอบตรงชาร์จแล้วก็ฟังข้าวจากท่านี่นะครับ1ชั่วโมงตรงนี้นะครับติดตามได้ทางคลื่นสถานีวิทยุนะครับสวทภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับพี่น้องครับวันนี้มาเริ่มเรื่องจากสภาพอากาศทั่วไปของบ้านเรานะครับภูเก็ตบ้านเราณเวลานี้อากาศดีครับพี่น้องครับตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้ฝนฝ่ากาหน่อยนะครับฝนไม่ค่อยมากนะครับนะปล่อยปลายเล็กหน่อยนะครับบางพื้นที่ก็ไม่ไม่มีฝนนะครับพี่น้องครับแจ้งดีนะครับส่วนในทะเลอันดามันบ้านเราโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเราคลื่นลมในทะเลก็ค่อนข้างที่จะไม่มากมายสักเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณสักเม็ดสองเม็ดนะครับแต่ถ้าหากว่าตรงในพื้นที่ในที่อยู่ไกลที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับแต่ว่ามีเมฆขึ้นเป็นก้อนใหญ่นะครับนะดำมืดนะครับเดี๋ยวสักพักบริเวณใกล้เคียงนะครับบริเวณนั้นแล้วก็บริเวณใกล้เคียงก็จะมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงนะครับก็ต้องระมัดระวังสำหรับพี่น้องทางเลนะครับส่วนบนบกตอนนี้นะครับในเวลานี้การรถยังติดพอสมควรแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางสพทล่างนะครับสพเมืองนะครับแล้วก็อีกหลายที่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่น้องตำรวจจราจรทุกพื้นที่แล้วครับทุกแยกครับที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่น้องๆเรียงรถบานกันนะครับการเดินทางด้วยรถส่วนตัวรถโดยสารสาธารณะนะครับบางก็แล้วแต่พี่น้องนะครับนะแล้วก็อย่างไรก็เผื่อที่จะให้มันสะดวกเผื่อที่จะให้มันรถไม่ติดมหากาถ้าเราโดยสารรถสาธารณะมันก็จะดีนะครับเพราะว่าตอนนี้นะเวลานี้ก็สำหรับอบจ.ภูเก็ตเราก็ได้เพิ่มรถบัสนะครับไล่ซ้ายไล่พื้นที่นะครับพอที่จะโดยสายรถโดยสารรถบานนะครับไล่ไล่คนที่ตอนนี้เริ่มที่จะจอดรถอยู่บ้านแล้วก็มาทำงานในเมืองก็เริ่มที่จะนั่งรถจากรถทัวร์รถบัสนะครับนะรถสาธารณะรถประจำทางเข้ามาในเมืองนะครับเผื่อทำงานนะครับแล้วก็น้องนักเรียนบางคนก็เริ่มที่จะบอกผมบอกแม่ไม่ต้องไปรับนะครับว่าเดี๋ยวหนุ่ยนั่งรถประจำทางเองไม่เป็นไรแม่พออยู่บ้านไม่ต้องขับรถอันตรายนะครับและก็รถติดด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับก็ต้องขอขอบคุณตรงนั้นนะครับระมัดระวังนะครับการเดินทางไปมานะครับรถติดๆก็ไม่ขายผือแรงเพราะว่ารถมันจ่าเลือนจ่าแต่ถ้ารถไม่ติดนะครับในทางนู้นที่ว่ามีรถมากๆแล้วก็รถเลนเร็วโดยเฉพาะทางบายพาสนะครับพี่น้องครับก็ระมัดระวังนะครับพี่น้องที่เดินทางเส้นทางกตการุณไปป่าตองนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับตามควรตามเข้านะครับจะต้องข้ามควรข้ามเข้าบางทีมันก็ลาดชันพอสมควรนะครับรถถ้าหากว่าไม่สมบูรณ์พอก็เป็นอันตรายนะครับต่อพวกเรานะครับฉะนั้นแล้วการเดินทางไปในพื้นที่แบบนั้นแบบนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรถของเรานะครับพี่น้องครับจะต้องแลในเรื่องของเบรกหน้าเบรกลั่งให้เรียบร้อยนะครับเรื่องของล้อหน้าล้อลั่งนะครับนะอย่างดอกอย่างไรมั่งไม่นะครับถ้ารถไปสะดุดกลางทางนะครับหรือว่าเบรกแตกมันเป็นสิ่งที่อันตรายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ว่ามีฝนโปรยปรายพี่น้องครับอันตรายมากๆนะครับระมัดระวังกันหมวกกันน็อกใส่กันให้เรียบร้อยนะครับเข้มขัดนิรภัยสำหรับรถจนกาสวมใส่นะครับพี่น้องครับกันให้เรียบร้อยนะครับขาดเข้มขัดนะครับเพื่อความปลอดภัยก็พี่น้องประชาชนทั้งคนนั่งข้างนะครับแล้วก็คนขับนะครับพี่น้องครับหมวกกันน็อกเช่นเดียวกันทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งล่างนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุมันก็จะได้ไม่ถึงชีวิตนะพี่น้องนะครับส่วนหน่อยจะถึงชีวิตเนี้ยนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็จะรอดพี่น้องนะอันตรายทีเดียวนะครับบางทีเราถ้าเกิดอะไรไปนะครับครอบครัวนะครับก็เสียใจแล้วก็บางทีคนเป็น
วัวรักในบ้านนะครับนะเกิดอะไรไปนะครับปีการหรือว่าอย่างไรนะครับบางทีก็มันเป็นสิ่งที่มันทำให้ครอบครัวนึงมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ก็มีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อครับพี่น้องครับ

ความหวังของคนนะครับความรักที่ต้องการแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตามที่หวังเอาไว้นะครับหลากหลายเรื่องราวของมนุษย์ของทุกๆคนยิ่งชายนะครับบางก็สำเร็จพี่น้องครับบางก็พลาดพลั้งไม่ได้ดังใจดังหวังบางคนก็ท้อแท้แต่บางคนก็ยังเพิ่มสู้อยู่นะครับชีวิตต่างดินรนบางคนก็ต้องตัดใจไปอีกทางนะครับก้าวไปในทางที่ผิดก็มีก้าวไปในทางที่ถูกก็ยังบางคนไม่ยอมกลับมายอมใช้ชีวิตตามยถากรรมนะครับโดยการประชดตัวเองนะครับพี่น้องครับณปัจจุบันเราจะเห็นหลากหลายคนนะครับก็แล้วแต่ความคิดพี่น้องครับพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าหลายคนที่มีความเชื่อทุกคนเราเกิดมาเป็นคนพี่น้องครับเรามีสมองที่เขาสร้างมาให้เราแล้วเรามีใจเรามีดวงใจที่เขาสร้างมาให้แล้วแล้วก็เรามีกายกายาของเราที่เขาสร้างมาแล้วเราไม่ตาบอดเราไม่หูหนวกเราไม่เป็นคนถีมือไม่มีเท้าไม่มีนะครับหรือว่าเป็นคนถีสมองคนขังที่จะมีปัญหานะครับไม่เราไม่มีแบบนั้นแต่ทุกคนเกิดมามีครบแต่สำหรับบางคนเท่านั้นที่มีไม่ครบไอ้นั่นก็ถือว่าเขาก็ตามภาษาของเขาแต่ว่าพี่น้องครับตามภาษาของเขาที่เขาดิ้นรนสำหรับคนดีเขามาไม่ครบทวนสมบูรณ์เราต้องยอมรับบางคนก็โซ่เขาสามารถที่มีรอยยิ้มเขาสามารถที่โซ่ด้วยใจของเขานะครับไม่ว่ากายเขาจะไม่สมบูรณ์แบบก็แล้วแต่นะครับแต่เราล่ะครับเรามีอะไรที่สมบูรณ์แบบมากๆเราครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากๆแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะวังไปเยอะมากเราอาจจะบากับมันไปเยอะมากนะครับที่สุดแล้วมันไม่ได้ดังวังแต่มันผาดพลั้งเราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราจุกอกเราช็อกไปเราอึดอัดใจแล้วกันที่สุดแล้วบางทีบางคนนะครับพี่น้องเมื่อที่เราเห็นชายยาเสพติดในการอยู่กับมันบางคนก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่บางคนก็สมเลเทเมากันไปเลยก็มีนะครับนั่นก็

การเลือกทางที่เดินทางไปนะครับแต่สำหรับบางคนการเดินทางของเขาแม้เขาไม่ได้ดังว่างแต่เขาฮึกเหิมเขาลุกขึ้นยื่นย่างทรนงย่างมันคงแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันจะต้องทำให้มันได้ฉันจะต้องทำให้ได้นะครับพี่น้องครับต้นเปล่าต้นหนึ่งพี่น้องครับที่ยืนอยู่ชายหาดที่ยืนอยู่ชายเลพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าเวลาลมแข้งเวลาพายุน้อยพายุนั่นมาพายุนู้นนี่มานะครับเปล่าทางเปล่ามันจะหลูไปตามลมมันจะหลูไปสายไปคว้าที่บางทีเรามองไปไกลๆนึกว่าต้นเปล่ากี้ฮับขอนลงทางเปล่ากี้พัดลงนะครับแต่ว่าไม่พี่น้องครับมันแค่ริ้วหล่อไปตามสายลมมันแขเอียงคว้าเอียงสายไปตามลมแต่ว่ามันไม่หักโหนครับนั่นคือเปล่านั่นคือต้นเปล่ากว่าจะเปล่ามาเป็นต้นก็เหมือนคนพี่น้องครับดินร่นออกจากบ้านมาเปล่ามันปรัดจากต้นมาก็เขาเรียกว่าลอยในทะเลผ่านวันผ่านคืนผ่านเดือนผ่านปีบางต้นบางลูกกว่าจะมาลงรักปักท่านกว่าจะมาช่อนชัยแล้วก็ออกยอดออกทางเปล่าขึ้นมานะครับก็เหมือนคนนะครับดินร่นผ่านวันผ่านคืนผ่านเดือนผ่านปีกว่าจะสร้างรักปักท่านย่างยัดยืนนะครับพี่น้องครับนะมันไม่รู้ผ่านอะไรมามากมายนะลูกเผามันอยู่ในเล่มันผ่านฝนมันผ่านคลื่นที่แรงมันผ่านลมมันผ่านพายุมันผ่านดีเพรสชันมันผ่านไต้ฝุ่นแต่มันก็ยังลอยอยู่ตรงนั้นแหละมันลอยตรงนั้นแหละนะครับนี่คือความเป็นมันต้นเผาใจเล่พี่น้องครับเหมือนพวกเราดังพวกเรานี่ก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องแบบนั้นเหมือนที่พ่อแม่บางทีบอกว่าเราออกไปจากบ้านนั้นมันใจเราไม่ลุกออกไปจากบ้านใจแข็งหรือยังสมองเราคิดดีหรือยังกายเราพร้อมหรือยังนะครับแต่ถ้าพร้อมแล้วคิดว่าตัวเองไปให้สุดไปข้างหน้าแล้วก็อยากกลับมาทำให้สำเร็จนะครับไอ้นั้นคนที่เขาเรียกว่าชัดเจนนะครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวของคนสู้ไปเถอะครับสู้ไปสู้จนหมดลมหายใจบางคนก็บอกว่านะครับเราพวกเราหลากหลายคนนะครับเข้าใจกันอะไรกันบางทีบางคนวันๆไม่มีรอยยิ้มบางคนวันๆไม่เคยเห็นรอยยิ้มของเขาใครจะทำให้รอยยิ้มเขาเกิดขึ้นมาได้มั้งนะครับทุกวันมีแต่น้ำตาสำหรับบางคนทุกวันมีแต่ความรู้สึกมืดมุ่นมืดมัวสำหรับบางคนนะครับพี่น้องครับใครจะทำให้เขาได้ยิ้มบ้างไหมเราต้องเปลี่ยนสังคมของเราโดยการเอื้อเฟื้อโดยการช่วยเหลือนะครับไม่โดยเงินโดยทองโดยกำลังโดยมือไม้ของเราเองนะครับคอยที่จะช่วยเหลือกันและกันนั่นคือสิ่งที่งดงามพี่น้องครับเมื่อนหลายๆคนบอกว่ามันเห็นเป็นน้องบ่าวคนนึงเป็นเด็กที่อยู่กับพ่อแม่อยู่กับตายายแต่ว่าสงสัยไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับปรากฏว่าก็ต้องไปดูแล้วก็ไปเสิร์ฟข้าวราวเรืองปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปโรงเรียนจริงๆเพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปโรงเรียนสัก5บาทก็ไม่ติดตัวก็ไม่มีสัก10บาทติดตัวก็ไม่มีก็เลยงดไปโรงเรียนเลยจากนั้นมาจนถึงบัดนี้นะครับนี่ได้เป็นเคสที่เราสามารถที่จะไปเป็นมือบนมือหลังไปช่วยเหลือได้เสมอนะครับเพื่อให้คนนึงให้ชีวิตนึงได้โตขึ้นมาได้ใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็เขาได้จดจำพวกเราความดีของพวกเราแล้วก็เขาก็ได้ทำความดีของเขาเองในฐานะที่เราเป็นช่วยที่เราไปช่วยให้เขาได้เติบโตขึ้นมาได้ใหญ่ขึ้นมานะครับเขาก็จะเป็นคนดีต่อไปนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันดีงามสำหรับพวกเราความเป็นมนุษย์นะครับ
เรื่องราวมากมายลักไล่เรื่องในสังคมปัจจุบันนี้บางคนท้อบางคนเร่งไม่ออกบางคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวบางคนก็สมาธิมองไปเลยก็ยังนะครับการความคิดของแต่ละคนมันหลากหลายนะร้อยพ่อพันแม่พี่น้องครับก็จะมาให้มันเป็นความคิดเดียวมันค่อนข้างที่จะยากนะครับให้เขาคิดเหมือนเรามันค่อนข้างที่จะยากทีเดียว

มีคนบอกว่าพี่บังเรียกเดียวพี่บังแรงเลยครับพี่บังสั่มผมหลาวเลยสั่มให้ผมเจ็บจำไม่ทักเลย

0: ย่าลืมอย่ากระไห้บทเพลงของอเล็กซ์นะครับย้ำเตือนย้ำจำสัญญาที่เคยทำผมไม่แน่ใจนะครับว่าข้อร่วงนี้เป็นถีสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือไม่แต่ว่ารู้ว่าติดกับนครศรีธรรมราชนะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่อำเภอสีชนหรืออำเภอใดนะครับมันก็บ่งบอกถึงบรรยากาศแบบแต่แรกคนแต่แรกตอนที่ว่ายังเป็นผ่านใหม่มากนะครับตอนที่ยังข้าวร่วงที่สมบูรณ์นั่งกลางแปลงที่ใช่แต่แรกนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับมีงานอันนี้ผมต้องขออนุญาตทางสถานีนะครับเพราะว่าเป็นงานในบ้าน งานในบ้านอปอนะครับบ้านของผมเองนะครับซึ่งเราแปลนงานในปีนี้นะครับโดยเทศบาลตำบลปากคอกแล้วก็ชุมชนบ้านอปอนะครับเราแปลงงานเป็นงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ย้อนรอยวิถีชีวิตนะครับจากอดีตสู่ปัจจุบันกว่า200ปีนะครับลังกาวีสู่ภูเก็ตเรื่องราวการเดินทางของคนในอดีตนะครับจากตายลงมาบนเขาเรียกจากตายขึ้นมาบนพี่น้องครับปัดลังกาวีปีนังนะครับสตูลหลังงูพี่น้องครับนี่ก็เป็นก็เรียกว่าพื้นที่ที่บรรพบุรุษเราเดินทางมานะครับแล้วพวกเราก็เชื่อว่าคนหลายๆคนที่อยู่รอบเกาะภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมนั้นนะครับเดินทางมาจากปีนังมาจากไซบุรีมาจากกลันตันนะครับตังแครนูนะครับแล้วก็ลังกาวีเกาะลังกาวีนะครับพี่น้องครับแล้วก็เรามาเป็นชนพื้นเมืองนะครับในจังหวัดภูเก็ตของเราเรารอบเกาะของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพันพี่น้องแหลมพันว่าเอามาข้ามบ่อแร่นะครับไปในซ้ายของพี่น้องฟังบางโทกำมะลาฮัสุรินนะครับเราขึ้นไปที่พี่น้องฝ่ายบางกุนทีนะครับนะฝ่ายบางกุนทีฝั่งนู้นนะครับลบไปทางพี่น้องฝั่งขอเอ็นนะครับนะขอเอ็นบางดุกมักปรกพี่น้องครับไปหมายข้าวแถวๆนู้นนะครับเป็นการเดินทางของคนแต่แรกกว่า200ปีเขาเดินทางมาแต่นั้นจนณวันนี้พวกเรามีลูกมีล้านมีเล่นมีโล่นนะครับจนถึงณบัดนี้นะครับเป็นไทยมุสลิมนะครับที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับนี่แหละจะมีงานย้อนรอยนะครับในบ้านเราอาปอจากลังกาวีสู่ภูเก็ตนะครับในวันที่7และก็วันที่8สิงหาคม2569นะครับพี่น้องครับกาเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับไปกินไปแล่นะครับในบรรยากาศบ้านเราที่นี่อ่าวปอนะครับพี่น้องก็จะได้พบกับอาหารการกินมากมายในบรรยากาศที่เขาเรียกว่ากินแบบอาหารโบราณนะครับอาหารโบราณในสีแถบจังหวัดแถวสตูลวัฒนธรรมฟังนั้นนะครับพี่น้องครับณท่าเทียบเรืออ่าวปอตำบลปากคอกอำเภอตะล่างจังหวัดภูเก็ตนะครับพี่น้องครับกานิทรรศการแสงสีเสียงภูมิปัญญาเรื่องราวการเดินทางและการศรัทธาในตำบลปากคอกนะครับของพี่น้องนะครับและการฟังอาจารย์นะครับมาบรรยายในเรื่องราววัฒนธรรมกับศาสนานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากให้กับพี่น้องได้รับฟังกันนะครับพี่น้องครับเรื่องราวของบ้านเรากามาแลกกันเรื่องนี้นะครับก็แน่นอนครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก็แล้วแต่เรื่องราวในบ้านซานเรื่องราวในลาดย่อยถนนทล่างที่ณปัจจุบันที่เราเห็นกันชิโนโปรตุเกสบ้านโบราณนะครับแต่ละบ้านแต่ละสกุลแต่ละตระกูลนะครับที่เราเห็นเป็นบ้านโบราณที่เราไปทำนิทรรศการกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นว่าในไม่กี่วันนี้ที่บ้านที่ข้องที่ปักข้องผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการธนาคารชาเตอร์แต่แรกนะครับนะชาเตอร์แต่แรกนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดนิทรรศการให้พี่น้องได้ไปดูได้ไปชมกันนะครับในแต่ละวันในแต่ละค่ำคืนนะครับบ้านเก่าๆเรื่องราวที่มากมายที่ได้เหล่าขั้นจดจำกันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับหลากหลายบ้านทีเดียวนะครับ ถนนทะล่างนะครับบานซานบันเหล่าลาดย่อยนะครับในทูกระทูนะครับบางเหนียวล้วนแล้วแต่มีประวัติศาสตร์ล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวสะพานอินแล้วแต่ว่าเรื่องราวแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับพี่น้องครับแต่ก็มันเป็นเรื่องราวของคนไทยของคนโบราณลองไปถามอาม่าลองไปถามอากงนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ไปถามโตยาตายายของเราที่มีชีวิตอยู่นะครับเราก็จะพบว่าเขาจะเล่าว่าแต่แรกโตไปห้ากับยาจันยาจักบางทีก็บอกว่าไปพบกับอาม่าอูนไปพบกับอีชูนนะอันนี้ก็เรียกว่าก็เรียกกับมุสลิมกับพี่น้องจีนเขาเป็นเพื่อนกันแต่แรกบางทีก็เรียนกันเทเดียวกันนะพี่น้องนะผมเคยเห็นขูนึงพี่น้องครับเขาเดินทางโดยที่ลูกล้านก็พาไปห้าเพื่อนของเขาที่เป็นมุสลิมที่เป็นคนแก่เฒ่าอายุประมาณ80กว่าปีก็นะครับพี่น้องครับเขาต้องใช้ลูกล้านครอนะครับนะขับรถใหญ่โตพี่น้องครับรถเบนซ์นะครับจากในเมืองภูเก็ตไปแล้วก็ไปถีแถวฝ่ายบางโรงแล้วก็ไปพบกับโตนึงนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนกันแต่แรกกว่า16-10ปีเขาเป็นเพื่อนรักกันแต่แรกเขาเพิ่งเจอกันนะครับมันเป็นความอบอุ่นมันเป็นความรู้สึกสุดยอดนะครับสำหรับพวกเราที่เราแตกต่างกันแต่เราไม่มีการแตกแยกเราผูกพันกันมากมายนะครับคนแก่คนเฒ่าแต่เล็กแต่ก้อนพี่น้องครับเมื่อที่ผมแรกว่าเรื่องราวลักไล่เรื่องราวมันส่งให้เห็นว่ามันเกิดมาเป็นพวกเราแต่ละพื้นที่มันเป็นผลผือนะครับพี่น้องบางเฒ่าก็อีกภาษาอีกคำพูดอีกแบบพี่น้องในเมืองก็เราก็จะพูดในเท่วในทูเท่วกระทูเราก็พูดอีกแบบนะครับกามาลาบางเท่าฟังนุ่นก็จะพูดอีกแนวนึงนะครับพี่น้องอุรักระโวยฮัตระไวยเล่มกานะครับนะเล่มง่านะครับแถวรัศดานุกอพี่แถวนู้นแหละพ่อพันสะพานนะครับก็สิเรไปก็จะพบกับพี่น้องอุรักระโวยแล้วก็เราก็จะรู้จักคำของพี่น้องอุรักระโวยหรือว่าการพูดแบบภาษาไทยในสำเนียงของพี่น้องอุรักระโวยนะครับปันผือนะครับพูดแบบพี่น้องจีนในเมืองกุดปันผือและพวกเรานะครับมันพุ่มเนี่ยทำให้เป็นคนภูเก็ตติก็บอกว่าปีบังเป็นคนภูเก็ตทำให้ปีบังพูดไม่เหมือนกับคนในเมืองภูเก็ตเราได้วัฒนธรรมมาจากสตูลนะครับการกินการเป็นยู่การแต่งกายของพวกเราในตำบลปากคอกในแถวบางส่วนของอาบักข้ามของเล่มบันว่าของบางกุฏินะครับเขาเรียกว่าได้มาจากวัฒนธรรมของสตูลนะครับซึ่งวัฒนธรรมของสตูลเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารการกินแนวที่สตูลเขากินกันนะครับการทำขนมนะครับแนวปะนูก็ทำกันเนี่ยเราจะเห็นกันนะครับแล้วก็พอมาในเมืองของภูเก็ตก็มันบ้านเราก็เราก็จะเห็นว่าทำไม่ว่าจะเป็นพวกเต้าโซ่พวกขนมต่างๆนะครับอาหารต่างๆเราก็หลากหลายนี่แหละคือความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตเขาเรียกว่าริกเรื่องราวที่มันเป็นบวกให้คนภูเก็ตได้รับรู้ว่านี่แหละภูเก็ตของเรามันมีหลากหลายมันมีนานาสาระที่ให้ได้รับชมได้รับฟังกันนะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วแหละไปบังแล้งไปยาวนะครับเพราะว่าแล้งถึงเรื่องในบ้านนั้นแล้งไปยาวขอบคุณสำหรับการติดตามรายการท้องถิ่นของเรานะครับพี่น้องครับวันนี้ลำลากันไปก่อนเจอกันไหมสวัสดีครับพี่น้องครับ
1: สวัสดีนะครับ
2: ใครเก็ตวันเล้งหลัง
3: คนพืชก็เป็นคนภาคเหนือแล้วนะอยู่จังหวัดน่านเพิ่งลงมาเมื่อเช้า
2: ลงมาถึงเมื่อเช้า
3: ความจริงคุณไม่ต้องพูดใต้ผมอยู่ทางใต้อยู
2: ่แล้วคุณสุเมธครับคุณขึ้นมาเมื่อใดครับ
3: มา
2: เปิดไฟสว่างๆไว้นะครับเราอยากจะให้เวลาเรามีน้อยอยากจะให้เห็นหน้ากันนานๆ ถ้ามืดแล้วนัดกับทหารเขาบอกเขา

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าภูเก็ตโมเดลเปิดปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าภูเก็ตเร่งตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยบุกรุกพื้นที่ป่าและที่ดินของรัฐ8จุดทั่วทั้งจังหวัดภายใน3วันจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับเฝ้าระวังพร้อมรับมือฝนตกหนักระหว่างที่3ถึง7สิงหาคมนี้และเทศบาลนครภูเก็ตเชิญชวนร่วมงานมหกรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขในวันที่4สิงหาคมโดยมีการตรวจสุขภาพฟรีพร้อมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตลอดทั้งวันอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าภูเก็ตโมเดลเปิดปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าภูเก็ตเร่งตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยบุกรุกป่าและที่ดินของรัฐ8จุดทั่วทั้งจังหวัดภายใน3วันนายพัฒพงษ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้บูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนโดยมีร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทัพเรือภาคที่3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าภูเก็ตโดยแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น6ชุดลงพื้นที่ตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิการครอบครองและดำเนินการตามกฎหมายหากพบการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยตั้งเป้ารวม8จุดทั่วทั้งจังหวัดเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังได้รับรายงานว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่ภูเขาหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ตโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบสถานประกอบการบริเวณหาดพาราไดซ์กรณีต้องสงสัยการดำเนินธุรกิจในลักษณะทุนนอมินีขณะที่รองอธิบดีกรมป่าไม้ย้ำว่าหากพบการกระทำผิดจะรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีพร้อมเดินหน้าทวงคืนพื้นป่าอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจังหวัดภูเก็ตสั่งการยกระดับเฝ้าระวังและพร้อมรับมือฝนตกหนักระหว่างที่3ถึง7สิงหาคมนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้กำชับทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารวมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดทางนี้ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงทีและให้เร่งสำรวจและเปิดทางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงติดตามสถานการณ์ขึ้นลมในทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทางทะเลติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงพักกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

0: ทศบาลนครภูเก็ตเชิญร่วมมหกรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขในวันที่4สิงหาคมนี้โดยมีการตรวจสุขภาพฟรีพร้อมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตลอดทั้งวันนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตจัดงานมหกรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านกิจกรรมด้านสุขภาพที่หลากหลายซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้ในช่วงเวลา 8:00 นถึง 17:00 นณอาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสะพานหินจังหวัดภูเก็ตโดยภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมออกบูธนิทรรศการและกิจกรรมด้านสุขภาพมากกว่า30บูธเพื่อให้บริการและให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อการดูแลสุขภาพตามหลัก3อ่อได้แก่อาหารออกกำลังกายและอารมณ์ควบคู่กับ2สอคือการลดละเลิกสูบบุหรี่และการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญของงานคือการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีทั้งการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถประเมินสุขภาพของตนเองและวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่งดงามเพื่อตอกย้ำแนวคิดสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราโดยสิ่งสำคัญคือต้องการให้ประชาชนทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่ติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้แต่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
7: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
6: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2565ชื่อของกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565ก่อนจะพูดถึงความผิดเป็นพินัยเราต้องพูดถึงโทษหรือความผิดในทางอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่5สถานด้วยกัน1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับและ5ลิฟทรัพย์สินโทษทางอาญามีอยู่5ประการเรียงตามความหนักเบากรณีเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยบุคคลใดไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตหรือโทษเบาเพียงโทษลิฟทรัพย์หรือโทษปรับบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งหมายรวมถึงการถูกจับกุมถูกควบคุมตัวกักขังถูกฟ้องคดีอาญารวมถึงการบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงอนาคตต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่ว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆไม่ควรได้รับโทษทางอาญาซึ่งดูจะหนักเกินสมควรกว่าความผิดที่ได้กระทำกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจึงถูกคิดและบังคับใช้ในเวลาต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดโทษปรับเป็นพินัยทำให้ความผิดไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากบุคคลไปกระทำความผิดเช่นการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรซึ่งมีกฎหมายกำหนดเพียงโทษปรับก่อนมีกฎหมายปรับเป็นพินัยบังคับใช้พนักงานตำรวจจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับหากไม่ชำระค่าปรับบุคคลนั้นอาจถูกจับกุมถูกควบคุมตัวหรืออาจถูกส่งฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อศาลแต่ภายหลังกฎหมายปรับเป็นพินัยได้บังคับใช้แล้วโทษปรับดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นโทษทางพินัยในกรณีที่เราไม่ชำระค่าปรับพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่อาจจับกุมไม่อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นได้อีกและเราจะไม่ต้องถูกฟ้องหรือดำเนินคดีอาญาต่อศาลอีกกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางพินัยในกรณีนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานตำรวจจะดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดีอาญาอีกต่อไปข้อดีโดยสรุปของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับข้อ1เราจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมข้อ2ไม่เป็นภาระในการประกันตัวเพราะไม่มีการถูกกักขังข้อ3ค่าปรับเป็นพินัยกฎหมายกำหนดให้สามารถผ่อนชำระได้ข้อ4เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลศาลมีอำนาจมีดุลยพินิจในการลดค่าปรับรวมถึงเปลี่ยนโทษปรับเป็นพินัยเป็นการบริการสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนภัณฑ์พลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทัน

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุ ป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาคล้าปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมาย

0: การที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีฉนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกระบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกนิษฐาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต
3: ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาสิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได
5: ้วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมง นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านนายสุริยพลนุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานด้วยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมาการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี2564ด้วยการรับถักกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
14: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
12: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
1: Whoa.
0: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
2: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
3: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
4: คนไทยไม่เอาสินบน
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
6: โหยิ้มหวานเชียว
7: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
5: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
7: อ๋อได้พี
6: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
9: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
11: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
13: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
12: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
14: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
12: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

ิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก้าวสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีกลับมาพบกับหนองฝนค่ะและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่หนองฝนนะคะจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีค่ะห่วงความปลอดภัยของประชาชนค่ะกำชับจังหวัดเสียงน้ำท่วมนะคะแล้วก็ยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเตรียมสำรองยาวิชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเน้นย้ำดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนะคะรับมือสถานการณ์ฝนนะคะวันนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าจากการขาดการสภาพอากาศนะคะก็พบว่าในเดือนสิงหาคม2569ปริมาณฝนจะมากกว่าขาปกติโดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดนะคะเฝ้าระวังและก็เตรียมแผนรับมือลวงหน้ายางรัดกุ้มนะคะพร้อมกับเตรียมแผนประชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนได้มากให้ได้มากที่สุดค่ะทางด้านนางเศร้าพลอยทะเลก็กล่าวว่าจากการประเมินและก็คาดการแนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศก็พบว่าในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะทำให้มีความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขค่ะทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อนะคะแล้วก็และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและก็ผู้ป่วยทุกคนนะคะกำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดและเขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายสำรองนะคะรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดเวชแล้วก็วิชภัณฑ์นะคะให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะเตรียมพร้อมแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยและก็พื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้ฉายออกซิเจนนะคะยิ่งตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องค่ะก็ขอประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะระวังอันตรายจากฝนติดตกหนักถึงหนักมากและฝนติดตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้ากลายทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยนะคะและก็ทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่3ถึง9สิงหาคมนี้นะคะส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวพ้องการพยากรณ์อากาศนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะต้องยังคงต้องติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของสภาวะอากาศนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีในวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมณบริเวณสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาสทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติของเต้านมและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ซึ่งภายในโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองการตรวจโดยแพทย์ และการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตามดุลพินิจของแพทย์พร้อมทราบผลตรวจภายใน1วันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกจะประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมเมฟลาเวอร์แกรนด์พิษณุโลกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยนำลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดครั้งนี้มีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมส่งผลงานเข้าร่วมรวม54ชิ้นงานประกอบด้วยผ้ามัดหมี่2ตะกอ49ชิ้นงานผ้าขิด3ชิ้นงานและผ้าจกหรือผ้าตีนจก2ชิ้นงานพร้อมกันนี้จังหวัดพิษณุโลกยังได้ขานรับแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์เชิญชวนภาครัฐและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่สากลพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ2569วันที่7สิงหาคมนี้ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานคร
4: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งใน7หน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการรับผิดชอบจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในด้านขั้นตอนรูปแบบงานการจัดบูธกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาพร้อมระบุกัมพูชาต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการเจรจากับไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชากล่าวพาดพิงประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าไทยยังไม่ยอมรับความเห็นดังกล่าวและให้ฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศส่วนกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อขอรับรอง MOU 2543และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 200,000 สำหรับใช้ในการเจรจากับไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีจุดยืนและเงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสจะมีบทบัญญัติเรื่องการประนอมภาคบังคับแต่ไม่มีใครบังคับประเทศไทยได้โดยเงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจาพร้อมระบุว่าหากกัมพูชายังคงยืนยันให้ใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคอสเพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้และเป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่ต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้น
6: ที่เดอะมิสเตอร์แอนดรูส์อะไรนี้ใช่ไหมก็ตอนนี้ยังถือว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยข้อมูลก็ยัง สำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้นับว่านั่นคือเรายอมรับความเห็นนั้นไม่ใช่
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองและไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมผลิตนาฏปันแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กรณีที่พาดพิงไทยด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกรวมทั้งผู้เสนอรายงานก็ไม่ได้ประสานหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้งรายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศซึ่งไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าว
7: รายงานของนายแอนดรูสที่มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาตินะครับอันนี้ต้องชี้แจงนะครับเป็นรายงานของนายแอนดรูสนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานนั้นพาดพิงประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกับประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ฝ่ายไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะและที่เราเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ประโคมข่าวเรื่องนี้แล้วก็คัดเลือกบางประเด็นเท่านั้นจากรายงานซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาไปขยายผลต่อคือในส่วนที่พาดพิงประเทศไทยขยายผลต่อใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
1: อย่างไรก็ตามไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลก
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในห่วงที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและเป็นการย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันรวมทั้งเป็นการยืนยันว่าข้อเท็จจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนว่าทุกการอ่านเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลในสมุดปกขาวที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงคือพลังสำคัญของประเทศในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลกยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
2: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและได้รับการดูแลดีที่สุดควบคู่กับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนต่อเนื่องสำหรับกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงนายสุชาติได้กำชับเมื่อลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วให้เตรียมพร้อมและวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงตามหลักวิชาการโดยติดตามพฤติกรรมและตำแหน่งของโขลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกช้างช้างในโขลงเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญส่วนกรณีช้างป่าสีดอทองม้วนซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายพบครั้งแรกเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีอาการทรงตัวแม้ยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีขึ้นทีมสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการและปรับแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวมิซานของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านตัดสินโทษประหารชีวิตชาย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดด้วยการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญทางทหารและความมั่นคงของอิหร่านในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่าอิหร่านถือเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนโดยในปีที่แล้วอิหร่านดำเนินการประหารชีวิตประชาชนอย่างน้อย 1,639 รายซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,532 และจำนวนการประหารชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือโอเปกพลัสอาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมวิลเลียมส์หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสโปแคนซึ่งมีจุดไฟป่าอย่างน้อย3จุดโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 2,180 ไร่รวมถึงอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการอีก600แห่งพร้อมกันนี้ยังดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 60,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนางลิซ่าบราวน์นายกเทศมนตรีเมืองสโปแคนระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของรัฐวอชิงตันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.99 วินาทีขณะที่อันดับ2และ3เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้แก่ธวัชชัยหิมเอียดทำเวลา 10.37 วินาทีและณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมทำเวลา 10.51 วินาทีทั้งนี้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปสมาคมกีฬาเอ็กตรีมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและ BMX 9คนลุยศึกเอเชียนเกมหวังคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงาน
12: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้ไปแข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุขเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
11: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เตรียมจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยการจับสลากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มและมี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตโอมานมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวคีกิสถานขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพได้รับการจัดให้อยู่ในโถที่1สำหรับการจับสลากแบ่งสายสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มทั้ง7ทีมและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570โดยจะคัดเลือก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไปเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันงานกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2โดยมีนายพิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะประธานจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายแต่พัฒนาทักษะด้านกีฬาแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีความมีวินัยและน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
13: ในเมื่อลูกๆนักเรียนนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอันดับที่หนึ่งเราจึงมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดบอลประเพณีในปีนี้เป็นครั้งที่สองแต่ให้ใหญ่กว่าครั้งที่หนึ่งไปเลยนะครับเพื่อให้ด้านการกีฬาของเราได้เติบโตเช่นเดียวกับด้านวิชาการอื่นนะครับให้คู่กันไปผลการที่นักเรียนจะมีความสุขนั้นที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่อยากให้เด็กเครียดเกินไปนะครับจึงส่งเสริมทุกด้าน
11: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ณราชมังคลากีฬาสถานโดยชิงชัยใน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและกรีฑาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสานำโดยน้ำรพีพัฒน์ พบกับทีม VIP ผู้ปกครองและครูเพื่อร่วมสร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดการแข่งขันอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
15: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
16: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกลับมาพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะโดยผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในวันศุกร์ที่แล้วค่ะชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนผลงานการประพันธ์โดยอินทร์ อรพันธ์ความเดิมตอนที่แล้วค่ะได้เล่าผ่านมุมมองตัวละครน้องชายที่พูดถึงพี่ชายที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับพ่อมาตั้งแต่เด็กๆจนวันหนึ่งค่ะก็ถึงจุดแตกหักเพราะพี่ชายลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อรับไม่ได้ค่ะถึงขั้นลั่นวาจาตัดพ่อตัดลูกกันแม่จึงแยกพ่อและพี่ชายให้ไปอยู่ห่างกันเพื่อลดการทะเลาะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พี่ชายเติบโตแล้วค่ะอยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยตัวพี่ชายก็แยกออกไปอยู่หอพักค่ะเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนค่ะ

ผมรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่าน

เช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาเลหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาสผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกลักกะเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฝากฝั่งของกิเลสพวกลักกะเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆอีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

พี่ชายของผมแต่งหน้าทาปากกรีดตาดำฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวเขาอาจเรียนรู้จากเพื่อนของผมเพราะเวลาที่เพื่อนมาเล่นที่บ้านพวกเขาจะปิดประตูเงียบมีเสียงหัวเราะคิกคักเล็ดลอดออกมาในขณะที่ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องของตัวเองพ่อตะหวาดเสียงดังลั่นบ้านว่าผีหาซาตานตนใดเข้าสิงพี่ชายถึงได้ลุกขึ้นมาทำอะไรจกกระเปรดเช่นนี้พ่อกล่าวโทษไปถึงมหาวิทยาลัยที่พี่ชายเรียนว่าสอนลูกศิษย์อย่างไรถึงได้ผ่านเหล่าผากอแตกต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นพ่อบอกว่าตัวเองอับอายเหลือเกินอยากแทรกแผ่นดินหนีใจสลายอยากตายให้พ้นๆเหมือนตัวเองกำลังมองภูเขาแห่งเกียรติยศถล่มลงตรงหน้าศักดิ์ศรีชายชาติทหารต้องมาแปดเปื้อนเพราะพี่ชายดั่งพลอยไปถึงบรรพชนคนรุ่นก่อนไม่รู้ว่าตัวเองทำเวรทำกรรมอะไรกับใครไว้แต่ชาติปางไหนชาตินี้ถึงต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายเช่นนี้แม่รู้นิสัยของสามีตนเองแล้วก็รู้นิสัยของลูกชายคนโตเช่นกันเพราะว่าถ้าหากเขาไม่ผิดไม่มีทางเด็ดขาดที่เขาจะไม่ตอบโต้แล้วก็ยืนให้ดาบฟรีแม่จึงแยกพี่ชายออกจากการเผชิญหน้าซึ่งขณะนั้นจ้องเขม่งไปที่บิดาของตนขณะพาตัวพี่ชายออกนอกบ้านพ่อก็พูดไล่หลังตั้งแต่นี้มึงกับกูตัดพ่อตัดลูกกันคนอย่างมึงดีแต่สร้างปัญหาหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพี่ชายก็อับไปหีตัวเองไปอยู่หอบ้านทั้งบ้านตกอยู่ภายใต้ความเงียบงันรู้สึกผิดแปลกเมื่อสมาชิกในครอบครัวหายไปหนึ่งคนเมื่อทุกคนแยกย้ายอยู่ตามพื้นที่ของตัวเองภาพพี่ชายก็ผุดขึ้นมาอยู่ในความทรงจำภาพที่พี่ชายรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินสวนหย่อมหน้าบ้านซึ่งบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นพ่อที่นำมาเพาะปลูกแต่ทุกต้นที่พ่อเคยดูแลล้วนตายเกลี้ยงแม่จึงแนะนำให้พี่ชายซึ่งเกิดธาตุน้ำเป็นคนดูแลเพียงไม่นานพันธุ์พฤกษ์เหล่านั้นก็โตเอาชูช่อออกใบกันอย่างเต็มที่เชิญชวนหมู่พมรแวะลิ้มชิมรสจากเกสรครั้นพี่ชายไม่อยู่ดูแลพวกมันต้นไม้เหล่านั้นก็ทยอยเหี่ยวเฉาผลัดใบไปตามๆกันราวกับรับรู้ถึงความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเสียงทะเลาะเบาะแว้งจากที่เคยคิดว่าเป็นความน่ารำคาญแต่บัดนี้กลายเป็นสิ่งที่ผมทวินหาผมจะทำอย่างไรหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองจะรับมือหรือว่าหาทางออกด้วยวิธีใดจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาโดยแลกกับการสูญสลายของสถาบันครอบครัวหรือเลือกที่จะเก็บงำมันไว้เพื่อทำรงความสมานฉันท์สิ่งใดคือความถูกต้องและสิ่งใดคือความเหมาะสมรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่บนทางแยกผู้ใหญ่ควรเปิดใจกว้างหรือเด็กเองควรแสดงออกอย่างเหมาะสมจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนผมเคยได้ยินแม่พูดกับพ่อเรื่องพี่ชายมีเขาอยู่ให้โกรธหรือว่ายอมเสียเขาตลอดไปทั้งที่ยังโกรธกันอยู่ครอบครัวของเราพูดจากันน้อยลงสงบจนน่าคลางแคลงใจครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องไม่มีความขัดแย้งอย่างนั้นหรอประเทศชาติจะเจริญทุกคนต้องเห็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างนั้นหรอหรือแท้จริงแล้วมิติอันหลากหลายและก็การเคารพซึ่งกันและกันต่างหากที่เป็นทางออก

วันหนึ่งมีพัสดุมาถึงผมระบุผู้ส่งว่าเป็นชื่อพี่ชายภายในบรรจุมูลไส้เดือนสำเร็จรูปและโปสการ์ดภาพโมนาลิซาเรากับพี่ชายรู้ว่าต้นไม้ที่บ้านเหี่ยวเฉาหลังจากที่เขาหายออกไปจากบ้านผมรู้ว่ามันหมายถึงอะไรเป็นการส่งต่อหน้าที่คนสวนมาให้ผมก่อนหน้านี้พี่ชายไม่เคยมอบหมายงานที่ต้องใช้แรงกายให้ผมต้องรับผิดชอบงานถางหญ้าพรวนดินซ่อมหลังคาทำโรงรถล้วนแต่เป็นฝีมือพ่อกับพี่ชายแต่ว่าหลังจากที่คนทั้งคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันกิจกรรมเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหากมีเหตุที่ต้องซ่อมแซมบ้านพ่อก็เลือกที่จะจ้างช่างจากภายนอกผมรับหน้าที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแทนพี่ชายไม่ถนัดเพราะว่าไม่เคยทำรู้สึกว่ากิริยาการของตัวเองแก้ๆกังๆเหนื่อยหอบรู้สึกเจ็บแปลบที่ฝ่ามือเพียงไม่นานก็มีตุ่มน้ำใสๆเกิดขึ้นที่คนนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางกระทั่งล้มเลิกไปกลางคันถอดใจที่ต้องทำตามความประสงค์ของพี่ชายปล่อยให้บรรดาต้นไม้เหี่ยวเฉามีหญ้าขึ้นรกคลึ้มทว่ามูลไส้เดือนยังคงถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องผมจึงต้องจำใจกลับมาฟื้นฟูสวนหย่อมหน้าบ้านอีกครั้งผมเริ่มจากการถางหญ้ากำจัดวัชพืชหลังจากนั้นก็ทยอยพรวนดินรอบโคนต้นใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนรดน้ำทุกเช้าเย็นเพียงไม่นานสวนหย่อมหน้าบ้านก็ทยอยกลับมามีชีวิตชีวาเคี้ยวขจีชวนมองอีกครั้งผมเพิ่งรู้ว่าพี่ชายมีความสามารถหลายด้านไม่เฉพาะด้านศิลปะและประวัติศาสตร์เท่านั้นการเกษตรก็เป็นอีกสาขาอาชีพที่พี่ชายช่ำชองไม่แพ้กันบ้านของผมกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งครอบครัวของเรามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแม้ไม่เหมือนเดิมทั้งหมดเพราะขาดพี่ชายแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนมาก

อีกไม่กี่วันข้างหน้าผมอายุจะครบ18ปีพ่อกำชับให้เลือกนายกเทศมนตรีเบอร์ที่พ่อเป็นหัวคะแนนไม่ลืมที่จะหันไปสำทับกับแม่อีกคนก่อนนัดแนะวันเวลาที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นมีอิสระมากขึ้นแม้ไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเย็นก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันขณะที่เรานั่งทานข้าวเย็นกันอยู่พี่ชายผมก็ปรากฏตัวที่รั้วหน้าบ้านไม่ลืมที่จะแวะทักทายพืชไม้นานาพันธุ์ที่ตัวเองเคยรับผิดชอบพี่ชายยิ้มให้กับมวลพฤกษาเหล่านั้นก่อนตรงเข้ามาภายในบ้านพี่ชายยกมือไหว้บุพการีทั้งสองแม่พยักหน้ารับไหว้แล้วก็ชี้ชวนให้ร่วมโต๊ะอาหารส่วนพ่อก็ยังมีใบหน้าบึ้งตึงพี่ชายเดินมาพร้อมกับกล่องของขวัญในมือก่อนคุกเข่าเบื้องหน้าพ่อกล่าวขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงเกินและพฤติกรรมที่เคยทำให้พ่อไม่พอใจก่อนยื่นกล่องของขวัญไว้บนตักพ่อของขวัญชิ้นนี้ผมเตรียมไว้สำหรับน้องชายผมอยากให้พ่อเป็นคนส่งต่อของขวัญชิ้นนี้พี่ชายผมพูดพร้อมกับยกมือไหว้พ่อได้มอบชีวิตให้แก่น้องแล้วผมอยากให้พ่อได้มอบตัวตนที่แท้จริงให้แก่น้องด้วยผมสังเกตว่าพี่ชายมาในชุดกีฬาหลังจากที่ร่างของเขาเดินหันหลังให้กับพวกเราแล้ว

ช้าวันถัดมาผมนั่งอยู่ปลายเตียงพร้อมกับกล่องของขวัญพี่ชายภายในบรรจุเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวมากมายในนั้นมีการ์ดอวยพรรวมอยู่ด้วยเนื้อความเขียนไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังน้องชายที่รักหลังจากเห็นของขวัญคงเดาได้ไม่ยากว่าพี่รู้ความจริงหมดแล้ววงเล็บจากปากเพื่อนแกนั่นแหละวันเกิดปีนี้พี่อยากอวยพรให้น้องมีความสุขมากๆเคารพในตัวเองเคารพในผู้อื่นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเคารพในความแตกต่างผมพาตัวเองไปที่หน้ากระจกแต่งหน้าทั้งที่น้ำตารินไหลรู้สึกตื้นตันและก็ซาบซึ้งในการกระทำของพี่ชายแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อแต่งหน้าเสร็จสรรพผมจะลงไปบอกความจริงกับพ่อว่าพี่ชายยังเป็นลูกรักคนเดิมของพ่อเสมอความเป็นชายของพี่ผมยังมีอยู่เต็มร้อยในวันที่พี่ชายลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นผู้หญิงเพราะว่าพี่ชายทำศิลปะนิพนธ์เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องใช้ร่างกายของตนเองประหนึ่งผลงานศิลปะเพื่อแสดงออกทางความคิดและความงามหลังจากทาลิปสติกตัวตนที่ถูกซ่อนเร้นก็ปรากฏกายอยู่หน้ากระจกผมเดินไปยังตู้เสื้อผ้าหยิบชุดสตรีที่ถูกซุกซ่อนออกมาสวมใส่ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องทำอะไรเพื่อตัวเองสักทีผมผ่าร่างอรชรมาที่หน้ากระจกอีกครั้งหมุนตัวสำรวจความเรียบร้อยยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับอายุ18ปียิ้มให้กับสิทธิ์การเลือกตั้งก่อนที่ผมจะเปิดประตูลงไปชั้นล่างเพื่อเผชิญหน้ากับความจริง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: KHz ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างรอบด้าน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวร่วมกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ายินดีที่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อเป็นทิศทางความร่วมมือระหว่างกันนอกจากนี้ยังเน้นความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการหารือระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและใช้กลไกความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ทั้งนี้ไทยได้อำนวยความสะดวกส่งชาวอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการหลอกลวงกลับประเทศแล้วกว่า 1,100 คนทางด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีครั้งแรกและตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเป็นหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอาหารอาหารพลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเร่งรัดการจัดทำความตกลงที่อย่างค้างๆให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาทิเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมงอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลและการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสนับสนุนแนวทางการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อประมงเป็น10ปีเพิ่มมาตรการคุ้มครองปูม้าวัยอ่อนและคุมเข้มปัญหาปลาหมอคางดำใน21จังหวัดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่2ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องจากเดิม7ปีเป็น10ปีเพื่อช่วยลดภาระค่างวดในแต่ละเดือนทำให้ชาวประมงมีเงินหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนี้ยังร่างประกาศกำหนดขนาดและปริมาณปูม้าไวอ่อนห้ามจับหรือห้ามนำขึ้นเรือเพื่อจำกัดสิทธิ์การทำกินให้ลูกปูม้าได้เติบโตเต็มวัยนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน21จังหวัดควบคู่กับการขับเคลื่อน7มาตรการทั้งการเร่งกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าและการใช้ความรู้จากการวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศตัดวงจรการระบาดให้เด็ดขาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการกล่าวอ้างว่ามีตำรวจส่งยาเสพติดให้ผู้ต้องหาในคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย
12: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียได้รับยาเสพติดจากตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนการเอื้อประโยชน์หรือมีพฤติกรรมรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งในทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเกียรติและศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจโดยรวมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
2: เข้าพรรษาพากันเข้าหาวัดเพื่อหัดเพื่อฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยเป็นคนดีมีธรรมอบอุ่นใจสังคมไทยจะสมสุขได้ร่มเย็นนมัตถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธอันสูงล้ำคุณพระธรรมอันสูงเลิศคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐก่อเกิดพระรัตนตรัยด้วยความเคารพขอความเจริญในศีลในธรรมจงมาเกิดมีแด่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมผู้รับชมรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตอยู่ในขณะนี้อาตมาภาพพระครูสมุสมพรญาณวุฒโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระทองวัดพระพุทธอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพระธรรมทูตอำเภอถลางเป็นองค์ปาฐกถาธรรมบรรยายธรรมในวันนี้เพื่อมาให้ข้อคิดข้อธรรมแก่ญาติโยมทั้งหลายเป็นการฉีดวัคซีนทางจิตติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายจะได้รับฟังปาฐกถาธรรมในเรื่องธรรมที่ตั้งไว้ในใจในพรรษาเพื่อเป็นการให้ข้อคิดข้อธรรมในการดำเนินชีวิตสร้างความเจริญงอกงามแก่ตนเองในช่วงเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอด3เดือนและเป็นโอกาสอันดีที่พุทธบริษัทหรือว่าพุทธศาสนิกชนจะได้เพิ่มคูณคุณงามความดีพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจและพัฒนาความประพฤติของตนไปด้วยนั้นการเข้าพรรษาเนี่ยพระเข้าพรรษาโยมก็เข้าศึกษาธรรมโยมก็เข้ามาหาธรรมเรียนรู้ธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมและเรามาเผยแผ่ธรรมร่วมกันญาติโยมวันเข้าพรรษาแน่นอนว่าเป็นวันที่มีความสำคัญกับพระสงฆ์ทั่วปริมณฑลญาติโยมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของพระแต่จริงๆเราสามารถที่จะเอาช่วงห่วงเวลาที่สำคัญอย่างนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยมาทำยังไงกับชีวิตของเรามาปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงนั้นเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้ช่วงห้องเวลาที่ผ่านมาเนี่ยญาติโยมทุกคนทุกท่านเนี่ยก็จะมีวันสำคัญที่มีกิจกรรมหลากหลายให้ญาติโยมได้มาร่วมกิจกรรมทางพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่เกิดพระพุทธศาสนาของเรามีพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้าคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรญาติโยมก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมมาแล้วแหละเพราะว่าผ่านมาแล้ว4-5 วันฉะนั้นพอผ่านมาอีกวันหนึ่งหลังจากวันอาสาฬหบูชาวันแรม1ค่ำเดือน8คุณโยมก็จะเป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์เป็นการเข้าพรรษาเนี่ยในช่วงห้องเวลาฤดูฝนในแรม1ค่ำเดือน8จนถึง แรม11ค่ําขึ้น15ค่ําเดือน11ขึ้น15ค่ําเดือน11เนี่ยเป็นวันออกพรรษาอันนี้เป็นปุริพรรษาพรรษาต้นถ้าเป็นพรรษาปัจฉิมพรรษาการเข้าพรรษาหลังนี่ก็แรม1ค่ําเดือน9ก็จะออกพรรษานู่นแล้วคุณโยมในวันขึ้น15ค่ําเดือน12นั้นการเข้าพรรษาของพระเนี่ยมีอยู่2วันก็คือวันปุริปริมพรรษาปริมพรรษาเนี่ยก็คือการเข้าพรรษาต้นพรรษาแรกที่พระเขาเพิ่งเข้าไปผ่านมาประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่20วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เลยเป็นช่วงห้วงเวลาที่เป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมชาวพุทธของเราโดยเฉพาะญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตอยู่ประจำเนี่ยเราจะเอาช่วงเวลาอย่างนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอย่างไรฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพเลยเอาเรื่องของธรรมะที่เกี่ยวกับธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจฉะนั้นเวลาพิเศษในช่วงที่พระเข้าสู่การจำพรรษาช่วง3เดือนไตรมาสท่วนไตรมาส3เดือนเนี่ยโยมก็สามารถที่จะมาเอาสิ่งดีๆอย่างเงี้ยใน3เดือนเนี่ยเราจะควรจะตั้งใจอย่างไรในจิตในใจของเราเนี่ยเราจะควรตั้งใจยังไงแน่นอนว่าชาวพุทธของเราเนี่ยมีอีกหลากหลายที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติในเวลาพิเศษอย่างนี้ก็คือช่วงเข้าพรรษาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวไว้คุณโยมว่าพระเข้าพรรษาโยมก็เข้าศึกษาธรรมโยมก็เข้าหาธรรมเพื่อที่จะมาทำอะไรพัฒนากายพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นให้ประเสริฐมากยิ่งขึ้นพระอธิษฐานเข้าพรรษาแต่เราก็อธิษฐานในการที่จะเข้าทำความดีกระทำคุณงามความดีพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้ากรัสไว้ในโอวาทปาติโมกคุณโยมสัพพะปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัพพทาสจิตตะปริโยทปนังเอตังพุทธานศาสนังเนี่ยเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นั้นเราชาวพุทธก็อย่าลืมหลักนี้ก็คือการที่ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมและการชำระจิตของตนให้ผ่องใสนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายฉะนั้นช่วงห่วงเวลาเนี่ยเราควรจะตั้งมั่นในหลักของโอวาทปาติโมกหลักแห่งการที่จะมาทำยังไงคุณโยมหนึ่งคือให้เราตั้งใจที่จะละความชั่วโยมเราตั้งใจที่จะละความชั่วทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะทางกายไม่ว่าทางวาจาไม่ว่าทางใจของเราที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะละความชั่วเช่นการทำความชั่วเนี่ยไม่ว่าเรื่องความโลภความโกรธความหลงเราจะพยายามละลดเลิกอย่างไรเช่นเรื่องของเข้าพรรษาในทางหน่วยงานราชการเขาพยายามที่จะให้เราเนี่ยพยายามที่จะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะทำยังไงให้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วงนี้ได้เลิกเล่าเข้าพรรษาหรือว่าเลิกการพนันอย่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะทำได้ทั้งหมดคุณโยมแต่ว่าการที่เราจะทำเนี่ยเราต้องสำรวจตัวของเราก่อนสำรวจตัวของเราเนี่ยก็คือการที่เรามองตนออกว่าเราจะต้องการปรับปรุงแก้ไขจุดไหนของเราข้อบกพร่องของเราเนี่ยสิ่งไหนที่เป็นข้อบกพร่องของเราควรจะปรับปรุงแก้ไขไหมถ้าโยมมองแล้วมองว่าสิ่งนี้มันเป็นข้อด้อยหรือว่าข้อบกพร่องจุดด้อยของเราอยากจะแก้ไขก็สามารถที่จะตั้งจิตตั้งใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในช่วงห่วงเวลาอย่างนี้ได้เอาทีละอันพละน้อยคุณโยมเรามองว่าจุดนี้ปีนี้ในพรรษา3เดือนนี้เราจะปรับในเรื่องอย่างนี้อย่างเรื่องพฤติกรรมอย่างนี้เช่นเรื่องการเที่ยวเรื่องการละเล่นการดื่มอะไรต่างๆอย่างนี้การลดปริมาณการที่จะไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะกระทำได้ในช่วงพรรษาเนี่ยเป็นการละความชั่วแล้วก็ทำความดีให้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของตั้งใจทำความดีฉะนั้นในช่วงพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วง ที่ญาติโยมพุทธบริษัทโดยเฉพาะญาติโยมที่ใฝ่ในการศึกษาประพฤติปฏิบัติเข้าหาธรรมะเนี่ยบางคนบางท่านก็จะตั้งใจในการที่อธิษฐานจิตอธิษฐานใจในช่วงพรรษา3เดือนเนี่ยเราจะทำบุญทำบุญให้ทานอยู่บ่อยๆหลายคนก็จะทำบุญตักบาตรบางคนก็ตั้งใจไว้ว่าในพรรษานี้เราจะไปตั้งใจที่จะไปทำวัดหรือว่าตั้งใจที่จะสวดมนต์ที่บ้านหรือไปทำบุญทุกวันพระโยมหลายคนหลายท่านที่เป็นผู้ติดตามหรือว่าเป็น FC รายการนะรายการธรรมะเพื่อชีวิตเนี่ยหลายคนท่านก็จะไปทำบุญที่วัดที่อาวาสใกล้ๆบ้านของเรานี่แหละคุณโยมไปทำบุญตักบาตรไปทำบุญถวายสังฆทานอยู่ประจำหรือโยมบางท่านที่ตั้งใจทำความดีในพรรษานี้เราจะตั้งจิตตั้งใจทำจิตตภาวนาเห็นไหมคุณโยมตั้งจิตตั้งใจทำจิตตภาวนาทำสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาของเราให้ได้ให้มากยิ่งขึ้นอาจจะก่อนนอนวันละ10นาทีวันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็แล้วแต่ญาติโยมตั้งใจไว้ทุกวันทุกวันอยู่ก็เหมือนเก็บสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราตั้งใจทำความดีเนี่ยเป็นช่วงห่วงเวลาพิเศษพระเขาใช้ช่วงเวลานี้คุณโยมช่วงเวลาในพรรษาอธิษฐานจิตอธิษฐานใจของท่านเนี่ยจะอยู่จำพรรษาในอาวาสแห่งนี้ในวัดแห่งนี้เป็น3เดือนท่วนไตรมาสจะไม่ไปไหนยกเว้นว่ามีเหตุจำเป็นท่านก็ไปได้ในสัตหกรณีสัตหกรณียะไปได้ประมาณ7วันหรือ7ราตรีก็ไม่เกิน7ราตรีคุณโยมก็ต้องกลับมาถ้าไปแล้วไม่กลับมาหรือว่าไม่เข้าพรรษาเนี่ยก็มีโทษต่อพระรูปนั้นด้วยหรือว่าปรับอาบัติทุกกฎมีอาบัติที่ต้องถือปฏิบัติกันอยู่ฉะนั้นทำพระเนี่ยท่านก็จะมีโอกาสในการอยู่จำพรรษาได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติได้ศึกษาธรรมะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะได้สอนธรรมะให้แก่ญาติโยมโยมก็จะได้เป็นเนื้อนาบุญกับญาติโยมโยมไปวัดก็จะเห็นในช่วงนี้พระวัดนี้มีพระจำพรรษากันเยอะแต่ว่าที่จริงในความเป็นจริงเนี่ยในจังหวัดภูเก็ตของเราก็เป็นที่น่าสังเกตว่าปีนี้เนี่ยพระสงฆ์ที่เป็นนวกะภิกษุเนี่ยผู้บวชใหม่เนี่ยน้อยมากคุณโยมถ้าไปโยมไปแต่ละวัดเนี่ยโยมลองสอบถามดูนะว่าวัดนี้มีพระกี่รูปที่เป็นพระนวกะหรือว่าพระใหม่หรือว่าพระวัดนี้มีจำพรรษากี่รูปพระก็ลดลงน่าใจหายเหมือนกันนี่คือว่าปริมาณหรือว่าของพระสงฆ์ของเราก็จะค่อนข้างจะลดลงคือญาติโยมที่เป็นพุทธบริษัทของเรานี่แหละบางครั้งบางทีก็ไม่ได้มาบวชเพื่อสืบทอดอายุพรรษาให้นานคือไม่ได้บวชให้เข้าพรรษากันแต่ว่าในช่วงห่วงเวลาอย่างนี้ถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยเรามาตั้งจิตตั้งใจในการทำความดีเหมือนที่พวกกล่าวไปเมื่อกี้ในการบวชบางคนตัดสินใจที่จะมาบวชเข้าพรรษาบางคนลางานเพื่อจะมาบวชเข้าพรรษาสัก3เดือนก็เป็นโอกาสที่ได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วใช้เวลาให้ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราเนี่ยตั้งใจไว้คนเดียวในช่วง3เดือนเนี่ยเราจะตั้งจิตตั้งใจของเราอธิษฐานใจของเราละความชั่วตั้งความดีแล้วก็ให้เราตั้งใจประการที่3ให้ตั้งใจรักษาศีลรักษาศีลเนี่ยสำคัญคุณโยมรักษาศีลโดยเฉพาะญาติโยมที่ต้องการยกระดับในการพัฒนากายวาจาของเราแล้วก็จิตใจของเราให้ประเสริฐให้ดีเลิศยิ่งขึ้นไปเราก็สามารถที่จะรักษาศีล5แล้วก็มารักษาศีลอุโบสถรักษาศีลอุโบสถก็คือศีล8ที่วัดได้แต่ที่จังหวัดภูเก็ตเราก็จะน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าโยมก็ไม่เป็นไรเราก็สมาทานศีล5ในช่วงห้องเวลาใน3เดือนในเข้าพรรษาเนี่ยโยมตั้งใจรักษาศีล5ว่าศีล5เป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์เป็นมนุษยธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพื้นของ
3: ความดีทั้งหลายทั้งปวงเป็นพื้นฐานความดีทั้งหลายทั้งปวงที่จะการรักษาศีล5เนี่ยมีคุณค่ากับชีวิตของพวกเราให้เห็นคุณค่าของการที่เรารักษาศีล5เว้นงดเว้นข้องดเว้นทั้ง5ประการเช่นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มสุราของมึนเมาเนี่ยถ้าเป็นไปได้โยมก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าในช่วงห่วงเวลาเข้าพรรษาเราก็พยายามถือศีล5อย่างเคร่งครัดเนี่ยจะเป็นบุญของเราเป็นบุญของเราแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยพยายามทําไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของพวกเราทั้งหมดเลยคุณโยมอันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเนี่ยเอาเรื่องของการตั้งใจที่จะละความชั่วเอาตั้งใจที่จะทำคุณงามความดีตั้งใจที่จะตั้งใจที่จะรักษาศีลรักษาศีลเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างนี้ความตั้งใจของเราเนี่ยทำให้ตัวของเราพัฒนามากยิ่งขึ้นแต่นี้พอกล่าวถึงความตั้งใจที่อาตมาภาพได้กล่าวไว้ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจในพรรษานอกเหนือจากที่อาตมาภาพได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น3ประการก็คือตั้งใจขอให้ญาติโยมตั้งใจละความชั่วตั้งใจทำความดีแล้วก็ตั้งใจในการที่จะรักษาศีลก็มีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งเหมือนกันในทางพุทธศาสนาก็คือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจของเราก็เรียกว่าอธิษฐานธรรมอธิษฐานธรรมเนี่ยก็คือทำเป็นที่ตั้งทำเป็นที่ฐานเป็นที่มั่นของบุคคลธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจของเราเนี่ยก็จะให้ญาติโยมได้เข้าใจอีกเหมือนกันว่าแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเรื่องของอธิษฐานธรรมนี่มีอะไรบ้างก็1คือปัญญา2ก็คือสัจจะ3ก็คือจาคะ4ก็คืออุปสมะปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะเนี่ยคืออธิษฐานธรรมที่อยากให้ญาติโยมมาตั้งใจให้เกิดความมั่นคงในจิตใจของเราในช่วงพรรษานี้อีก4ข้อกันโยมข้อแรกโยมลองพรรษาเนี้ยในช่วงที่พระเข้าพรรษาเนี่ยเราตั้งใจในช่วง3เดือนนี้ว่าเราเนี่ยอธิษฐานไว้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ของเราก็คือเรื่องของปัญญาเราจะใช้ชีวิตด้วยปัญญาใช้ชีวิตด้วยปัญญายังไงหยุดต้องใช้ชีวิตด้วยเหตุผลมากกว่าความรู้สึกเหตุผลเนี่ยทำอะไรมีเหตุมีผลเพราะอะไรปัญญานี่คือสิ่งที่เราสิ่งที่รอบรู้สิ่งที่ควรรู้รู้ถึงเหตุรู้ถึงผลว่าเมื่อทำเหตุอย่างนี้ย่อมได้รับผลเช่นนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนหนังสือนะโยมปัญญาในทางศาสนาเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นปัญญาเนี่ยเรารู้ดีรู้ชั่วอะไรที่ความรู้เท่าทันความจริงของชีวิตรู้อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรทำแล้วเกิดทุกข์อะไรทำแล้วเกิดความสุขในชีวิตของพวกเราเนี่ยปัญญาเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนรัตนะของนรชนปัญญาณรนังปัญญาณรนังรัตนังเนี่ยปัญญาเป็นรัตนะของนรชนประยุกต์ใช้ในช่วงเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงทำบุญแต่อย่างเดียวต้องพยายามเติมปัญญาให้แก่เราด้วยพยายามพัฒนาปัญญาของเราทั้งปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังโยมก็พยายามในช่วงห่วงเวลาเข้าพรรษาตั้งใจฟังสุตตมยปัญญาพัฒนาปัญญาจากการฟังอะไรฟังธรรมะนี่แหละฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ที่ออกทางสื่อออนไลน์นี่ก็เยอะหรือไปมีโอกาสก็ไปฟังธรรมะที่วัดก็ได้กันเยอะก็จะเป็นการพัฒนาปัญญาของเราให้เกิดขึ้นจากการฟังนะฟังในเรื่องที่ดีตอนการฟังธรรมะเนี่ยทำให้เราได้พัฒนาปัญญาของเราได้ด้วยก็ ปัญญาเกิดจากการฟังแล้วปัญญาเกิดจากการคิดฟังแล้วก็จินตมยปัญญาพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาคิดพิเคราะห์ให้ดีแล้วก็สัมมาที่จะสงเคราะห์ดำเนินชีวิตของเราได้ว่าเราจะฟังแล้วเกิดปฏิเกิดปัญญากับเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งนี้สิ่งไม่ดีสิ่งดีเราควรที่จะกระทำถ้าสิ่งไหนไม่ดีเนี่ยเราควรที่จะละก็คือทำไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดบาปอกุศลต่างๆเนี่ยเราละคุณโยมเรารู้สิ่งนี้ทำแล้วเกิดโทษไม่เกิดประโยชน์เราก็ละเราก็ไม่ทำแต่เรารู้เมื่อเราฟังแล้วเกิดสติปัญญาเรารู้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วเกิดประโยชน์เป็นผลดีกับชีวิตของเราเราตัดสินใจทำได้เลยโดยการที่มีปัญญาพิจิตรเคราะห์ในเหตุและผลข้อดีข้อเสียโทษประโยชน์อย่างไรเราก็วิเคราะห์ด้วยปัญญาแล้วก็ลงมือทำในส่วนที่เป็นส่วนที่ดีแล้วก็ละในส่วนที่ไม่ดีก็คือส่วนที่เป็นผลร้ายผลเสียต่างๆนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของพวกเราคุณโยมถ้าเรามีปัญญาดำเนินชีวิตด้วยหลักของปัญญารอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปพอรู้อย่างนี้เราก็เลือกที่จะทำเลือกที่จะละเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติหรือไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยในชีวิตของเรานั้นปัญญาเนี่ยท่านว่าปัญญาคือแก้วอันแวววับไว้ประดับคนดีมีกุศลเป็นอาภรณ์หุ้มห่อนรชนให้โสภณงามยิ่งกว่าสิ่งใดแม้สร้อยแหวนแวววับประดับเพชรสวยสำเร็จพองามตามวิสัยแต่ปัญญาอาภรณ์อ่อนละไมอยู่ภายในงามพริ้งทุกสิ่งอันเนี่ยปัญญาเนี่ยประเสริฐปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะตั้งจิตตั้งใจพัฒนาปัญญาของตัวเองพัฒนาปัญญาของตัวเองในช่วงเข้าพรรษานี้เพิ่มปัญญามากกว่าที่จะเพิ่มอย่างอื่นเพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างในโลกของเราประการที่สองคุณโยมอธิษฐานธรรมข้อที่สองที่จะอยากเพิ่มเติมให้ญาติโยมในช่วงเข้าพรรษาได้นำมาตั้งจิตตั้งใจไว้ก็คือเรื่องของสัจจะนะสัจจะอธิษฐานก็คือเรื่องของตั้งมั่นนะคือสัจจะนี่คือตั้งมั่นซื่อตรงต่อมาถึงความจริงที่เราต้องมีความมีสัจจะนี่ก็คือความหมายถึงความจริงความซื่อตรงความรักษาการรักษาคำพูดอย่างเนี้ยการรักษาสัจจะเป็นรากฐานความน่าเชื่อถือคนพูดจริงทำจริงรับผิดชอบจริงย่อมเป็นที่ไว้วางใจของคนทั้งหลายนี่นี่สำคัญนะคุณโยมการที่เราตั้งใจตั้งใจไว้หรือว่าการที่เราพูดอะไรกับใครเนี่ยถ้าเราพูดแล้ว

ในช่วงพรรษาที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าปีนี้เราจะตั้งใจเลยรักษาศีลนะรักษาศีล5ข้อนะแต่พอเอาจริงไม่ทำตามที่ตัวเองตั้งใจเนี่ยนิสัจจะเนี่ยความจริงจริงต่อวาจาที่เราตั้งหรือว่าจริงต่อสิ่งที่เราตั้งมั่นในจิตใจของเราเนี่ยถดถอยร้อยไปเนี่ยจะว่าสัจจะลดน้อยหายไปลดน้อยหายไปนั้นสัจจะเป็นสิ่งที่สำเป็นเป็นพื้นฐานที่เราเนี่ยที่ต้องทำโดยเฉพาะในห้วงช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราปีนี้เราจะมีตั้งสัจจะต่อตัวเองอย่างไรในการที่จะทำอะไรให้เป็นการลดและเลิกพฤติกรรมที่มันไม่ดีกับตัวเราอย่างที่อาตมาภาพได้พูดไว้ในเบื้องต้นนะคุณโยมเนี่ยโยมจะลดละเลิกอะไรในสิ่งที่โยมพินิจพิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าเป็นข้อที่ไม่ดีข้อด้อยข้อเสียของเราแล้วเราอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีมากยิ่งขึ้นนั้นโยมก็ไปตั้งสัจจะเอาแล้วลงมือปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยรู้แต่ไม่ทำเนี่ยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรารู้แต่ไม่ทำไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงบางทีรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ว่าจะทำอย่างนั้นทำนั้นแต่ไม่ลงมือทำสักทีหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราก็ไม่เกิดขึ้นนั้นบางครั้งบางทีรู้แล้วต้องลงมือประพฤติปฏิบัติให้ได้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยการลงมือประพฤติปฏิบัติให้เห็นอย่างจริงเนี่ยแหละนี่ก็จะเป็นการปัญญาเกิดจากภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติคุณโยมลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยการที่เราตั้งจิตตั้งใจทำอะไรแล้วเราต้องลงมือประพฤติปฏิบัติก็คือภาวนามยปัญญาจากการเจริญภาวนาก็คือลงมือปฏิบัติจริงๆเลยลงมือปฏิบัติว่าจะเกิดผลอย่างไรกับตัวเราเหมือนกันที่เราตั้งใจที่จะเลิกละลดสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราเนี่ยเราจะเลิกละลดอะไรโยมก็ตั้งจิตตั้งใจแล้วก็จะเพิ่มอะไรที่จะเป็นความดีงามในชีวิตของพวกเราโยมก็ตั้งจิตตั้งใจกระพฤติปฏิบัติธรรมแล้วจะเห็นผลเองใครทำคนนั้นก็ได้ใครทำเราก็รู้ได้ตัวของเราเองคุณโยมนี่สำคัญเลยในการลงมือทำเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์มีโทษหรือมีการเปลี่ยนแปลงกับเราอย่างไรนี่ก็คือต้องใช้ความสัจจริงก็คือสัจจะอธิษฐานโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เราตั้งสัจจะอธิษฐานของเราว่าอย่างไรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในข้อที่ไม่ดีของเราอย่างไรโยมสำรวจแล้วก็ดูข้อไหนที่เราสามารถทำได้โยมตั้งใจแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะแค่3เดือนเนี่ย90วันประมาณ90วันช่วงห่วงเวลาเข้าพรรษาเนี่ยถ้าโยมทำได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะต่อยอดหลังจากออกพรรษาโยมก็สามารถที่จะทำได้อีกอย่างเช่นโยมอธิษฐานไว้ในพรรษานี้เราลดในการที่จะเที่ยวลดที่จะเลิกเหล้าอะไรเงี้ยเลิกบุหรี่เลิกของไม่ดีต่างๆนี่แหละคุณโยมลองทำดูเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเอาที่เราคิดว่าเราสามารถทำได้แล้วก็ค่อยๆละแล้วเป็นประโยชน์กับใครเป็นประโยชน์กับตัวของเราเองนี่คือสัจจะที่อยากให้ญาติโยมได้ตั้งไว้ในจิตในใจในช่วงห่วงเข้าพรรษาประการที่3ก็คือจาคะอธิษฐานก็คือตั้งมั่นในการเสียสละจาคะการสละสละอะไรสละสิ่งของสละที่เป็นทรัพย์สละที่เป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจของเราคือสละกิเลสนี่แหละคุณโยมกล่าวโดยสรุปสิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้ตัวของเราเนี่ยรู้สึกว่าทำให้เกิดสิ่งที่เป็นอกุศลทำให้ใจของเราเนี่ยเกิดความหม่นหมองทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเราก็สามารถสละได้ไหมทรัพย์ของเราเราสละได้ง่าย

0: ายนอกเราเห็นเราสละได้ง่ายสละทรัพย์ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นแต่สละที่มากกว่านั้นเราคุณโยมสละกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวเนี่ยเราสามารถที่จะสละออกได้ไหมถ้าสละออกได้เรียกว่ายิ่งทำให้เราเนี่ยจิตใจให้เราเนี่ยมันเบาลงเรื่อยๆคุณโยมมันไม่ไปมีพวกเหล่านี้อยู่ในจิตใจคือมันทำให้ใจเราหนักเกิดความหมกมุ่นอยู่ในใจของเราอิจฉาริษยาความโกรธความโลภความหลงที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ดีลีทหรือไม่ขจัดออกไม่สละออกบ้างเนี่ยมันก็จะพอกผูนเรื่อยๆนั้นในช่วงห่วงเวลาในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอยากให้เราเสียสละพวกนี้ตั้งจิตตั้งใจที่จะสละสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วก็แบ่งเวลาที่จะให้ถูกต้องในการที่จะจัดสรรปันส่วนที่จะทำสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราตัวของเราได้ประการสุดท้ายก็คืออุปสมาทิฏฐานคืออุปสมะการที่เราตั้งใจที่จะในช่วงห้องเวลาในช่วงเข้าพรรษาในตั้งใจให้เราจะฝึกใจของเราให้เกิดความสงบในความสงบเนี่ยก็คือหลักของการภาวนานะคุณโยมก็คือความสงบจากกิเลสที่จะเกิดขึ้นสงบจากสิ่งที่เป็นข้าศึกในจิตใจของเราก็คือข้าศึกที่จิตใจเช่นเรื่องของกิเลสหยาบๆที่เราพูดถึงกันบ่อยๆความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาพวกนี้เราจะให้มันลดลงได้ไงก็ด้วยการเจริญจิตตภาวนาเจริญจิตตภาวนาคือการทำให้จิตของเราเกิดความสงบพบความร่มเย็นให้ได้คุณโยมในช่วงพรรษานี้จะทำยังไงฝึกจิตฝึกใจของเราให้เกิดความผ่องใสให้เกิดความสงบให้เกิดความร่มเย็นให้ได้พุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีให้เราฝึกจาคะให้รู้จักเสียสละและสร้างอุปสมะให้จิตใจของเราเกิดความสงบพบความเยือกเย็นให้ได้ในช่วง3เดือนอันนี้ถ้าเราทำได้อย่างนี้ชีวิตย่อมมั่นคงทั้งทางโลกและทางธรรมนี่คือน้อมนำธรรมะเรื่องของโอวาทที่เราโอวาทของพระพุทธเจ้าที่จะมาให้เราตั้งจิตตั้งใจในช่วงเข้าพรรษาและธรรมะที่เราต้องตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานไว้ในช่วงเข้าพรรษาเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตัวตนของเราในการบรรยายธรรมก็สมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาโดยอำนาจคุณงามความดีเทญาติโยมทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตที่ฟังแล้วให้เป็นบุญเป็นกุศลได้สติได้ปัญญาแล้วก็น้อมนำธรรมะมาพัฒนาชีวิตของพวกเราให้ญาติโยมจงเป็นผู้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมประกอบกิจการงานใดๆก็ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่ในการงานยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร
1: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกแด่นายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูเกียรติบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของสองประเทศสำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสต่างกราบกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดงซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบความกล้าหาญและเกียรติยศของนักรบพิเศษปีกกระโดดร่มอันเป็นเครื่องหมายแสดงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีเพิกถอนประกาศกระทรวงยกระดับพาราคอสคอพลายลีฟอสย้ำจุดยืนเดินหน้านโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับและขอบคุณคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำวินิจฉัยยกฟ้องในคดีที่กลุ่มผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีเกษตรยื่นขอเพิกถอนประกาศกระทรวงในการยกระดับพาราควอสและคลอไพริฟอสให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยสารชี้ชัดว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของประชาชนซึ่งคำพิพากษานี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ตอกย้ำว่าการดำเนินงานของภาครัฐต้องตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมวิชาการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำแนวคำวินิจฉัยมาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจะเร่งเดินหน้าผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาคการผลิตของไทยสู่มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารอันตรายส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดและมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยไม่แลกมาด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์เพื่อกดดันให้รัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์อัฟเดเยฟผู้ว่าการแคว้นวลาดิเมียร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกของรัสเซียประมาณ180กิโลเมตรที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีคลังสินค้าแห่งหนึ่งของไวเบอร์ลี่บริษัทค้าปลีกออนไลน์และอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์ในวันนี้ส่งผลให้พนักงานที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งนี้ต้องอพยพไปยังจุดปลอดภัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองกำลังยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทไวเบอร์รี่ประมาณ20แห่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียโดยรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการกดดันให้ทางการรัสเซียยอมเจรจาสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500นะคะขณะที่ประทับแปรพระราชฐานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยจะให้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์นะคะและเพลงนี้ยังไม่มีชื่อค่ะต่อมาในวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์จึงได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลและชื่อภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งเกิดขึ้นในปี2516ในขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือเวนผู้ประพันธ์ถวายคือนายราอูลมังกลาปุสซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ขณะนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับฟิลิปปินส์ค่ะแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เวนหรือไกลกังวลหรือเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และส่งพระราชนิพนธ์ในปี2500ค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีครูเพลงที่มาร่วมประพันธ์หลายท่านเลยทีเดียวนะคะเราจะเริ่มด้วยครูแก้วก่อนค่ะท่านประพันธ์คำร้องทำนองโดยอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ใช้นามแฝงว่าอปส.เลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงชื่นใจคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้องค่ะส่วนครูนาฏถาวรบุตรที่มาร่วมใส่ทำนองให้กับครูแก้วก็มีไม่มากเท่าไหร่นะคะเลือกมาเพลงหนึ่งจากการขับร้องของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญ

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงที่แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะคราวนี้จะเป็นครูแก้วร่วมกับครูสริยงยุทธนะคะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งร่วมกับครูเวทคุณวินัยในเพลงถ้าเธอรักฉันและครูแก้วประพันธ์ร่วมกับหลวงสุขุมนายประดิษฐ์สุนทรภรณ์จะขับร้องในเพลงไม่อยากจาก

สามเพลงที่จบเป็นนั้นก็เป็นผลงานที่ครูแก้วประพันธ์คำร้องกับครูสิริครูเวศและหลวงสุขุมในประดิษฐ์มาถึงคุณสุรัตน์ภุกกเวศบ้างนะคะคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงที่ใส่ทำนองเราจะฟังสามท่านด้วยกันเริ่มแรกคุณสุรัตน์ภุกกเวศกับครูเวศค่ะในเพลงปทุมฉายไลเพลงที่สองคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งร่วมกับครูสิริยงยุทธเพลงยอดยาใจสองเพลงนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะและเพลงที่สามคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเลือกมาเพลงหนึ่งเหมือนกัน

คุณชะอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งประพันธ์คำร้องกับครูเพลงท่านอื่นอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะท่านแรกคืออปส.หรืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรค่ะเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงที่สองคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งร่วมกับครูเวชสุนทรจำมอนเพลงวิมานใยบัวคุณวินัยและคุณอ้อยอัชราบันทึกเสียงและเพลงที่3คุณชะอุ่มปัญจพันธ์ประพันธ์ร่วมกับคุณสมพงษ์ทิพยกลินฟังเพลงฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชวลีขับร้อง3เพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิต

นอกจากคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แล้วอีกท่านหนึ่งคือทาตรีหรือคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์ค่ะท่านแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูเอื้อนะคะและก็ยังมีแต่งร่วมกับครูสมพงษ์ทิพยกลินเลือกมาเพลงหนึ่งคือสวรรค์บันดาลอีกเพลงหนึ่งทาตรีแต่งร่วมกับครูเวทในเพลงบุหลันด้านเมฆจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570ยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570วงเงิน 93,000 ล้านบาทยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่อง
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อสภากรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นงบประมาณแบบสมดุลในกรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยงบประมาณปีนี้มีภาระค่าใช้จ่ายสำคัญ 6,000 ล้านบาทจากส่วนต่างรายได้จากการจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายและค่าดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำเสนอแนะของสภาเพื่อจ่ายเป็นรายปีแทนการใช้เงินสะสมจ่ายขาดส่งผลให้เหลืองบประมาณบริหารจัดการจริงประมาณ 87,000 ล้านบาทและทำให้การจัดสรรงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ลดลงมาอยู่ที่ราว 18,000 ล้านบาทเป็นโครงการผูกพันเดิมและเริ่มโครงการใหม่เพียง14โครงการซึ่งเป็นโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องวงเงินกว่า 6,600 ล้านบาทส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับรายรับที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลในการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่หายไปเกือบ 5,000 ล้านบาทนั้นจะนำเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ดังกล่าวพร้อมเร่งรัดกระบวนการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนให้รัฐบาลตามมติครม.เพื่อลดภาระทางการเงินและนำงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นๆต่อไปฉนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือ4กระทรวงขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างโรงเรียนแห่งสุขภาวะ
7: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติงานมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพร่วมกับ4กระทรวงณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนำข้อมูลจากโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายมาใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปี เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตสมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขับเคลื่อนสถานศึกษาทั่วประเทศสู่การเป็นโรงเรียนแห่งสุขภาวะบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการจัดการศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมโภชนาการกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กไทยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต
8: ้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมมีการชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวน 567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17,086 คนหรือร้อยละ 2.92คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 81,045 คนต่อวันส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวปัจจัยสำคัญมาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารของสายการบินในเส้นทางอินเดียส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการเปิดเส้นทางการบินและการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นกว่า19%จากสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและเกาหลีใต้ปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้จากไลน์ของเพื่อนฝันนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลขับร้องจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

พลงจากละครเรื่องมหาเทวีแสดงเมื่อปี2481คือเพลงถิ่นไทยคุณอัมพรชัดกุลขับร้องจบไปแล้วค่ะฟัง3เพลงต่อไปนี้เลยนะคะจะเริ่มด้วยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติกลิ่นแก้มนางคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติแต่งต่อด้วยคุณสวรีปกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติพยางเดียวสั้นๆยิ้มผลงานของสุนทรียานาเวียงการและคุณสง่าอรัมพี2ศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่3มณีหยาดฟ้าฟังคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2503ผลงานของบุญช่วยกมลวาทิน

ช่วงต่อไปเราจะฟังเพลงจากแผ่นข้าง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยราตรีเมืองจีนคุณเพ็ญแขกาลจารึกขับร้องค่ะบรรเลงด้วยวงสมานกาญจนพลินทร์นะคะอีกหน้าหนึ่งคือล่องลำเจ้าพระยาคุณชาญเย็นแขขับร้องผลงานของครูเนียนวิชิตนันท์บรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์เป็นแผ่นตราอัศวินแผ่นที่สองเริ่มได้คืนโสมส่องฟ้าโดยคุณชาญเย็นแขค่ะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งของคืนโสมส่องฟ้าคือบนเส้นทางชีวิตคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีเป็นแผ่นตราอัศวินเช่นเดียวกัน

อีกชุดหนึ่งเป็นแผ่นข้างสองแผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาตินะคะอีกหน้าหนึ่งจากเสียงของคุณแผ่นสีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะพิมพ์ครวนผลงานของครูสง่าอารัมพีเช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณบุญช่วยฮิรัญญสุนทรและคุณฉลาวประสบศาสตร์เพลงรักฉันได้ไหมโดยวงดุริยะโยธินและอีกหน้าหนึ่งก็คือรอรักร้างคุณสมศักดิ์เทพานนท์ขับร้องค่ะและคุณสมศักดิ์ก็แต่งเองด้วยบรรเลงด้วยวงดุริยะโยธินฟังได้เลยนะคะสี่เพลงเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่า

0: ็นเบอร์ชอบตอบฉันได้ไหม
1: ฉันตอบเธอได้อย่างไรที่รู้กินว่าเป็นใครที่เคยเห็นมา
0: ต่อไหนว่ารัก

0: ดแต่ฉันอยากรู้ของแถมนั่งอยู่อยู่ได้เล่าจัง
1: ถ้าหากชอบกินคุณทั้งฉันนะเด็ดไม่ไหวจะแท้

ฟังคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรร้องเพลงนวลน้องล่องฟ้าเมื่อปี2496คุณบุญช่วยแต่งเองด้วยนะคะอีกหน้าหนึ่งคือเพลงหัวใจสลายโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงฮิรัญเนรมิตร

เราจะปิดท้ายรายการเพื่อนฝันด้วยเพลงใครเอ่ยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิขับร้องนะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่จะพาท่านผู้ฟังให้ได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราสามารถชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสุขสงบก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงในหัวข้อที่เราจะทำการปฏิบัติในวันนี้คือเรื่องของการฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยการที่เราจะกำจัดนิวรณ์คืออุปสรรคของความสงบโดยเราจะนำการเทศของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทีโตปาโสหรือท่านพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโศหมายท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านในงานที่เราจะจัดให้มีขึ้นในวันบุรพาจารย์ที่จะจัดให้มีในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นที่1เดี๋ยวเรามาฟังธรรมเทศนาของท่านในเรื่องของวิธีการฝึกใจให้เป็นสมาธิและการกำจัดอุปสรรคของความสงบคือนิวรณ์ทั้ง5ขอเชิญมาฟัง
1: นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับบนขาซ้าย

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมกระทบตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นลมกระทบจมูกของเราเวลามันออกมันเข้านั้นมันกระทบตรงไหนให้เราตั้งสติรู้ไว้ตรงนั้นถ้าความคิดเราฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจเข้าออกนึกขึ้นได้ตั้งสติได้เอากลับมาไว้ที่เดิมคือมารู้อยู่ที่เดิมคือที่จมูกที่เรากำหนดรู้นั่นแหละทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตเราก็จะวางจากความยึดติดทั้งหลายหรืออารมณ์ต่างๆเรื่องต่างๆก็จะคอยรู้อยู่ที่ลมหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวจะไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเรียกว่านิวรณ์เครื่องกลางกั้น

ให้คอยเฝ้าดูลมดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้คอยดูอยู่เรื่อยตั้งสติไว้อย่าให้มันเผลอลมหายใจมีอยู่แล้วทุกคนยกเว้นคนที่ตายไปแล้วจึงไม่มีลมหายใจ

คอยเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรต่างๆนานาไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกถึงคนนั้นคนนี้ไม่ต้องนึกถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเดือนหรือนึกถึงทรัพย์สมบัติปัญหาต่างๆที่เกิดกับเรามาก่อนหรือยังไม่มาเกิดยังไม่เกิดกับเราแต่เราก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็วางเสียจากอารมณ์เหล่านั้นจากเรื่องเหล่านั้นให้มาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวคอยดูอย่างนี้แหละใจเราก็จะสงบเป็นหนึ่งมีเรื่องเดียวคือลมหายใจสติของเราก็จะอยู่กับลมหายใจจะไม่เผลอไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆได้อีกเรียกว่าจิตเรานิ่งเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเรียกว่าเป็นสมาธิเบื้องต้นเราต้องหัดจิตของเราที่ไม่เป็นสมาธินี่แหละให้เป็นสมาธิขึ้นมาปกติคนเรามีสมาธิอยู่คือคณิกะสมาธิความสงบนิดๆหน่อยๆไม่ฟุ้งซ่านวันไหวแต่ก็เป็นไปได้ชั่วระยะอันสั้นเราต้องทำให้ดีกว่านั้นอีกคือให้มีสติคอยเฝ้าดูลมระงับความรู้สึกฟุ้งซ่านออกไปได้เหลือแต่ความรู้กับสติอยู่ที่ลมหายใจนั้นจิตจะเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวนี่แหละเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าจิตวางอารมณ์ทุกอย่างทุกเรื่องไม่มีอะไรคิดนึกเลยเหลือแต่รู้อย่างเดียวแต่สติก็ยังมีอยู่สมาธิก็ยังมีอยู่ความรู้สึกว่าเราจิตสงบก็มีอยู่แต่ว่าละเอียดมากเหลือแต่รู้อันนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงสมาธิอันนี้แหละที่จะเอาไปพิจารณาร่างกายตัวตนของเราให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าตอนนี้เรายังทำเช่นนั้นไม่ได้พอจิตเรายังมีกำลังพอเราต้องฝึกหัดไปก่อนหัดจิตที่ไม่สงบนี่แหละไปเรื่อยๆจนมันสงบจนได้ที่จนมีแต่รู้อย่างเดียวถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นก็เรียกว่าเราได้สมาธิขึ้นมาแล้วจิตใจเราจะสงบมีความสุขเบิกบานแจ่มใสไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆเลยเราต้องการให้อยู่กับเรื่องใดก็จะอยู่กับเรื่องนั้นอันนี้เรียกว่าจิตเราเป็นสมาธิแล้วแต่เบื้องต้นก็ให้ฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ถ้าจิตเราสงบละเอียดแล้วงื้อสงบดีแล้วเราลองกำหนดดูว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้เรารู้ไว้ว่าขณะนี้ลมหายใจเข้า

เพิ่มขึ้นไปอีกลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออก

ลมกว้างขวางใหญ่โตแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเราเราก็คอยรู้ได้กำหนดได้เห็นได้อย่างนั้นจริงๆว่าลมไปทั่วตัวของเราลมระงับลงแทบจะกำหนดไม่ได้ท่านเรียกว่าระงับกายสังขารก็คือลมหายใจนั่นแหละหายใจกว้างขวางก็ลมหายใจนั่นแหละลมหายใจเล็กนิดเดียวแทบจะไม่รู้เลยอันนี้ก็คอยให้รู้ไว้เรียกว่าระงับกายสังขาร

ับใจกับลมอยู่ด้วยกันเราต้องฝึกหัดอย่างนี้แต่ก็ใช้เวลาอยู่ไม่ใช่ว่าทำตอนนี้เลยจะได้ตอนนี้อันนี้แล้วแต่บุญวาสนานิสัยที่ได้อบรมมาแต่พบเก่า

เราจึงได้มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนแล้วยังมีโอกาสได้มาฝึกปฏิบัติรักษาศีลให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญคุณงามความดีฝึกหัดจิตใจให้เข้าถึงอัตถึงธรรมถึงมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลของเราเราทำไม่ได้ง่ายๆโอกาสที่จะให้เราว่างมาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่หาได้ง่ายๆคฤหัสถ์มีความเป็นอยู่สลับซับซ้อนยุ่งยากนานาประการแต่การฝึกการปฏิบัตินี้เราต้องฝึกหัดให้ชำนิชำนาญอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อความดีของเราเพื่อความสุขของเราเพื่อความบริสุทธิ์ในใจของเราเราต้องหัดทุกวันต้องฝึกเข้าสมาธิทุกวันเวลาต้องการสงบเวลาไหนก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นในเวลานั้นได้ทันทีทำให้จิตของเราเบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดมีเมตตากรุณาอยู่ในใจตลอดไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอิจฉาริษยามีแต่ความเมตตากรุณา

0: นั่งอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขถ้าเราทำเป็นทำได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็จะมีแต่ความเมตตาเห็นสัตว์ก็จะมีแต่ความเมตตาจิตใจเบาสบายมีความสุขทำให้มันได้ทำให้มันถึงเราได้โอกาสแล้วอย่าไปคิดคำหนึ่งเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วตอนนี้เรามีศีลแล้วแม้ตายลงในขณะนี้เราก็ไม่ไปสู่อบายภูมิต้องไปสวรรค์แน่นอนยิ่งเราได้หัดสมาธิยิ่งดีขึ้นไปอีกจิตเราเป็นสมาธิแล้วไม่ตกต่ำต้องไปสู่สุคติสวรรค์พรหมโลกถ้าฝึกหัดจิตใจของเราให้มันปล่อยวางได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นหน้าตาคือไม่มีตัวตนสาระแก่นสารในตัวของเรานี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะวางความยึดมั่นถือมั่นเราจะบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วจิตใจของเรานี้จะไม่ไปตกต่ำเลยมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเบากายสบายใจตายไปแล้วก็ไม่ตกต่ำไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานเราสามารถไปได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหัดใจของเราเนี่ยที่มันไม่สงบเนี่ยให้มันสงบได้อย่างไรที่อธิบายมาทั้งหมดนั้นคือวิธีฝึกหัดใจที่ไม่สงบให้เป็นใจสงบและให้รู้ทางความปล่อยวางเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาก็เรียกว่าเราเห็นธรรมของพุทธเจ้าการฝึกหัดนี่มีมากไม่ใช่เฉพาะตั้งสติรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นลมเข้ายาวลมออกยาวลมเข้าสั้นลมออกสั้นลมใหญ่ลมเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เรียกว่าอานาปานสติสูตรสูตรที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีอยู่16ขั้นตอนถ้าเราปฏิบัติเต็มตามความสามารถหรือว่าเต็มตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นี้ทั้ง16ขั้นตอนนี้เราต้องได้เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนี้ทีเดียวแม้แต่เพียงว่าเรากำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้เราก็เชื่อว่าทำจิตสงบได้แล้วถ้าเราทำได้ทั้งหมดทั้ง16ขั้นนี่เราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนในตัวเราเลยเราจะเห็นชัดมากเราจะเห็นความสงบความสงัดความเป็นหนึ่งความเป็นสุขทุกอย่างทั้ง16ขั้นนี้ว่าด้วยยังไงขอให้พระมหาไพบูลย์อ่านพระสูตรให้ฟังต่อไป
1: ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญ

0: ายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกจะย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เธอเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่
1: อันนี้เรียกว่าพระสูตรซึ่งเรียกว่าอานาปานสติสูตรพระสูตรที่กล่าวถึงเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าพูดทั้งหมดนั้นเราทำไม่ทันหรอกเราเอาเฉพาะตั้งสติไว้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเราสามารถทำได้อย่างนี้ก็ประเสริฐแล้วแต่ถ้าทำยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกลมเข้ายาวก็เห็นลมออก

สามารถพัฒนาจิตที่ไม่สงบให้สงบได้เลยสามารถชำระจิตที่ฟุ้งซ่านให้เป็นจิตที่สงบได้เลยถ้าเราสามารถทำได้ตลอด

ทำเฉพาะสองสามขั้นนี่เราก็รู้แล้วเราก็สามารถควบคุมใจเราได้แล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายเราก็สามารถทำใจให้สบายได้สามารถทำใจให้เป็นธรรมะได้สามารถทำใจให้สงบเป็นหนึ่งได้สามารถกำจัดนิวรณ์เครื่องกลางกั้นความสงบหรือความสุขของเรา

ให้สังเกตดูลมเข้าก็ให้สังเกตดูลมออกก็ให้สัง

วันที่พระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เริ่มต้นพระองค์ก็ทำอานาปานสตินั่นแหละจิตของพระองค์จึงสงบลงเพราะพระองค์นึกถึงสมัยยังอยู่ในวัยเด็กอายุได้7ขวบกำหนดรู้ลมหายใจอยู่ที่โคนต้นว่าวันแรกนาขวัญของพระเจ้าสุทโธทนะสนมกำนันทั้งหลายก็มา

ก็เข้าสมาธิดูโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาพระอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วก็ตามแต่ว่าต้นว่ายังเงาตรงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปนี่อำนาจของจิตที่เป็นสมาธิใจสงบวันที่ได้ตรัสรู้ก็เอาอานาปานสตินี่แหละทั้ง16ขั้นนี่แหละมาปฏิบัติ

อุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้จูตุปาตญาณรู้การอุบัติของสัตว์ทั้งหลายรู้การเกิดการจุติของสัตว์ทั้งหลายจูตุปาตญาณมีญาณอย่างรู้ว่าสัต

เห็นสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อาสวัคคายานปัญญาอันวิเศษอย่างรู้กิเลสในใจว่าชำระออกแก่ได้หมดหรือยังอาสวัคคายาน

พระองค์ก็ชำระจิตของพระองค์ให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีมานะตัณหาไม่มีอวิชชาปิดบังใดเลยพระองค์รู้แจ้งชัดหมดทั้งกิเลสในใจของพระองค์ทั้งกิเลสของสัตว์โลกอันนั้นเราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาปฏิบัติพระองค์ก็ทำสำเร็จมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาท่านก็ทำจนได้บรรลุมรรคผลทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเห็นจริงแจ้งประจักษ์ชัดเจนในใจสามารถชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้สิ้นกิเลสสิ้นอาสวะอาสวะคือฝุ่นละเอียดที่อยู่ในจิตของเราคือราคะโทสะโมหะสามารถชำระ

ตั้งใจให้เข้มข้นการทำงานหรือการปฏิบัติก็ตามมันมีอุปสรรคทั้งนั้นเนี่ยความเหนื่อยความเมื่อยความหิวความกระหายความไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นสิ่งขัดขวางสิ่งขัดขวางไม่ให้เราบรรลุไม่ให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการไม่ประสบความสำเร็จในการกระทำนั้นๆมันมีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นแม้การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันมันก็มีอุปสรรคเราต้องรู้อุปสรรครู้ว่ามีอะไรบ้างในอุปสรรคของการปฏิบัติที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนี่มันเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปสรรคของการปฏิบัติหรือทำสมาธิวิปัสสนาเนี่ยมันมีอยู่5 อย่างนี่สำคัญมากมันทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติข้อที่1กามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูก

คำว่ากามในที่นี้ไม่ใช่เรื่องผัวเมียอย่างเดียวหมายถึงทั้งวัตถุกามและกิเลสกามวัตถุกามไรนาสาโทวัวควายช้างม้าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่ต่างๆอันนี้เรียกว่ากามฉันทะคือเรียกว่ากามเรียกว่าวัตถุกามวัตถุทำให้เกิดความใคร่ความอยากวัตถุที่ทำให้เกิดความต้องการความยินดีเราระลึกถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่ตลอดอย่างนี้จิตเราไม่สงบเราต้องทิ้งออกจากใจเราไปให้ได้เราจะเอาเข้ามาไว้ในใจให้มันถอยห่างออกจากใจของเราหรือว่าวัตถุกามนี้อยากเอามาเข้ามาวุ่นวายอยู่ในหัวใจเลยเราฝากของไว้โอ้ยหายซะน้ออะไรเงี้ยนี่แก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาเครื่องประดับตกแต่งของเราเราก็กลัวมันจะหายมันจะมีคนมาลากมาขโมยเอาไปจะอยู่ดีหรือเปล่าจะปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ถ้าเรายังคิดอยู่ใจของเราก็จะไม่สงบเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติชนิดหนึ่งนี่แหละกิเลสกามล่ะเป็นยังไงกิเลสกามนี่คือราคะโทสะโมหะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเรื่องความโลภความโกรธความ

โดยการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นของที่ต้องแตกสลายไปแล้วก็เป็นของที่จะต้องทำใจให้ขุ่นมัวนี่เราต้องแก้ไขออกไปจากใจของเราให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าสิ่งใดก็ตามความรักก็เป็นของไม่เที่ยงความโกรธก็เป็นของไม่เที่ยงความโลภก็เป็นของไม่เที่ยงท่านจึงเรียกมันว่ากิเลสกิเลสมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจทำให้ใจไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ใจเราขุ่นมัวใจเราเศร้าหมองอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพยาบาทคือปองร้ายมุ่งร้ายต่อคนอื่นหรือความโกรธพยาบาทเนี่ยความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองในเรื่องต่างๆน้ำก็ไม่ดีข้าวก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีมองไปดูทางไหนไม่ดีสักอย่างเลยอันนี้เรียกว่าผู้ที่มีความไม่พอใจหรือความโกรธอยู่ภายในอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเราต้องแก้ไขให้หมดไปคือให้คิดว่ามองให้ดีมองทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีในแง่ดีมองในแง่ดีอย่ามองในแง่ร้ายทุกสิ่งทุกอย่างล่ะต้นไม้ภูเขากุฏิบ้านเรือนแม้แต่ตัวตนของคนอื่นและตัวตนของเราบางทีก็ไม่โกรธให้คนอื่นนะโกรธให้ตัวเองให้มองในแง่ดีให้มองในแง่ดีทางดีสิ่งที่ดีเรื่องที่ดีสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขความสงบเราต้องเอาออกจากใจของเราให้ได้อันนี้เป็นอันที่สองเรื่องของพยาบาทมุ่งร้ายก็มาจากความโกรธนั่นแหละเราไม่ถูกใจสักอย่างพูดอยู่ก็ไม่ถูกใจนั่งอยู่เฉยก็ไม่ถูกใจนอนอยู่ก็ไม่ถูกใจถ้าใจเราเป็นอย่างนี้ต้องแก้ไขต้องเข้าหาลมหายใจให้ได้ต้องอยู่ที่ลมหายใจต้องเข้ามาที่ลมหายใจทั้งอันที่หนึ่งและที่สองต้องเข้าหาลมหายใจให้ได้อันที่สามคือทินามิทะทินามิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันสามารถทําให้เราหลับได้นะนั่งสมาธิอยู่ก็หลับไปเลยไม่รู้หลวงพ่อเทศอะไรเนี่ยได้ยินแต่ว่าพุทโธพุทโธบางทีก็ไม่ได้ยินเลยหายไปลมหายใจมันก็หายไปกับลมไปเลยนี่หายไปเลยเป็นงั้นทินามิทะแปลว่าความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาคือมรรคผลนิพพานเห็นไหมท่านพระโมคคัลลานะไปบำเพ็ญอยู่ที่บ้านกัลวาลมุตตคามเกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงเลยพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟังบอกวิธีแก้ง่วงไว้8 วิธีมีวิธีที่สุดท้ายคือวิธีนอนถ้ามันทำยังไงใน7 วิธีที่ผ่านมามันยังไม่หายง่วงก็ให้นอนเสียนี่พอนอนหลับไปก็ตั้งสตินอนไว้ตั้งสติไว้ว่าจะรีบลุกขึ้นถ้ารู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้นนอนตะแคงข้างขวาเท้าเหลี่ยมเท้าให้หลับไปพอหลับไปตื่นขึ้นมาก็ให้รีบลุกเลยพอรู้สึกตัวก็ให้รีบลุกขึ้นอย่าไปเหยียดขี้ค้านขี้เกียจอยู่อันนี้ให้รีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตามี8 วิธีนั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันก็เกิดให้ขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากทำงานไม่อยากทำกำหนดภาวนามันเบื่อมันหน่ายมันอิจฉาละอาใจเราต้องคอยกำกับหรือว่าคอยแก้ไขโดยการเอาน้ำลูบหน้าบ้างโดยการหลายอย่างมี8 วิธีอาตมาจำไม่ได้เอาบอกว่า8 วิธีอยู่แล้วกันนี้

0: วิธีแก้ความง่วงอย่างดีที่สุดที่พุทธเจ้าทรงสอนอันสุดท้ายนี่แหละอาตมาชอบมากเลยพอเหยียดขาสองข้างแล้วก็นอนตะแคงเกิดงีบหลับไปสบายมากตื่นขึ้นมาก็ภาวนาได้เลยนี่จะแก้ไม่หายต้องใช้ระบบนี้ตั้งแต่รูปหน้าทาตัวถูตัวเรื่อยไปให้เกิดความรู้สึกว่ามีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาก็หายง่วงได้วิธีเป็นวิธีแก้ไขไม่ให้ง่วงเหงาหาวนอนความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติอย่างหนึ่งต่อไปอุทธัจจกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันของการปฏิบัติเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้ามีความฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตมันก็ไม่สงบจิตก็ฟุ้งซ่านจิตก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายต้องหาวิธีแก้ไขระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยได้ทำมาแล้วในการก่อนให้มีจิตเมตตาต่อคนทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในปรโลกให้มีจิตเมตตาความรำคาญใจก็จะหมดไปให้คิดถึงพระพุทธเจ้าความเพียรเพียรพยายามหนักหน่วงขนาดไหนจับท้องถึงกระดูกสันหลังจับกระดูกสันหลังถึงท้องนี่เราจะเห็นพระโพธิสัตว์รูปพระพุทธเจ้าที่เป็นท้องโบ๋เข้าไปนั่นล่ะพระองค์ทำความภาคความเพียรอย่างหนักหน่วงจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเราทำเพียงเท่านี้เราจะหมดกำลังใจเฉลือเราต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงต่อสู้แม้กินข้าวเม็ดวันหนึ่งๆเท่ากับเม็ดถั่วเขียวนี่ร่างกายไม่มีอาหารเลยมีเท่านั้นแหละเท่าเม็ดถั่วเขียวนะร่างกายโบ๋ไปเลยเห็นโครงกระดูกมีเนื้อหนังหุ้มอยู่ถ้ามีหนังหุ้มอยู่หุ้มกระดูกอยู่เท่านั้นนั่นแหละเราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญเพียรแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกใกล้ไกลปานไหนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเห็นไหมสุภัตตาปริภาชกคนเดียวพระองค์เดินทางสามเดือนทั้งที่ป่วยอยู่นะป่วยอยู่นะเดินทางสามเดือนจึงถึงกุสินาราใกล้จะปรินิพพานแล้วสุภัตตาปริภาชกจึงเข้ามาหาพระพุทธเจ้าจึงเข้ามาถามปัญหาถามเรื่องต่างๆพุทธเจ้าบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นมากเพราะเวลามันน้อยเราจะแสดงทำให้ฟังอากาเสวะประดังนัตติสมโนนัตติพาหิโลสมณะไม่มีนอกพุทธศาสนาเหมือนลอยนกไม่มีในอากาศชั้นใดเพราะฉะนั้นพระองค์ตัดเลยตัดสอนตรงๆเลยมรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยนั่นไม่ใช่ว่าไม่มีในปัจจุบันนี้ไม่มีไม่ใช่มีพระอรหันต์มีเยอะมีหลายองค์หลายท่านรองลงมาก็มีสกิทาคาก็มีอนาคาก็มีโสดาบันก็มียังมีอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติยังไม่หมดไปถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมสำเร็จสมความประสงค์และความตั้งใจที่เรามุ่งมั่นอบมาอบรมในข่าวครั้งนี้อย่างแน่นอนต้องมีหวังมีผลมีประโยชน์แก่เราอย่างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติถูกต้องและทำให้จริงจังไม่ท้อถอยไม่หมดกำลังใจย่อมเกิดคุณงามความดีขึ้นมาเพราะเราปฏิบัติตามมรรคแปดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของอุปโลกขึ้นเป็นของที่มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วก็เป็นสุปฏิปันโนได้จริงเป็นพระอริยบุคคลโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้จริงเราตั้งความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาจิตใจเราก็จะไม่รำคาญไม่พะวักพะวนเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้พิจารณาให้ดีนี่แหละอุทจักกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเกิดขึ้นแก่เราเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของเราเราต้องพิจารณาถึงความดีของพุทธเจ้าความพยายามของพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่โลกนี้ยังไม่ว่างจากพระอรหันต์ให้เราคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้จิตใจเราก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาก็จะตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะถึงความสุขความสำเร็จได้อันนี้เป็นอุปสรรคข้อที่4ข้อที่5วิกิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยนี่ก็เหมือนที่ว่ามาแล้วลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมลังเลในพระสงฆ์ลังเลในการปฏิบัติของเราว่าอย่างนี้ถูกหรือไม่ไม่แน่ใจไม่จริงใจไม่แน่ใจคิดเราโอ้ยวิธีนี้คงไม่ดีวิธีนั้นน่าจะดีวิธีโน้นน่าจะดีนี่ลังเลสงสัยเรียกว่าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยว่าเราทำอย่างนี้ไปมันจะสู้วิธีนั้นไหมสู้วิธีนี้ไหมนี่มันทำให้เกิดความลังเลแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราทำอย่างนี้แหละนี่แหละคือคำสอนพุทธเจ้าที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ให้เราคิดอย่างนี้ใจเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นมาไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยไม่ทำให้ใจเสียกำลังหรือว่าทำให้ขวัญเสียหรือว่าทำให้ไม่สามารถปฏิบัติไปประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขความลังเลสงสัยของเราลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมคือคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนาะพระธรรมมีจริงหรือเปล่าเนาะปฏิบัติแล้วจะได้ดีจริงหรือเปล่าหรือจะเสียเวลาเปล่านี่คือความคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจในความเป็นจริงพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงมีหลักมีฐานมีสถานที่บอกให้ไว้ให้หมดมีเขาฝังที่ว่าที่ตรงนี้มีเสาอโศกอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่แสดงธรรมจักรของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจในความจริงเหล่านี้แล้วเราไม่สงสัยเลยยิ่งเราไปเห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่พระองค์ได้เป็นมาเป็นไปแล้วที่พระองค์ทรงปรงอายุสังขาร นั่นนี่ก็มีหลักฐานไว้หมดเลยมีวัดอยู่มีหลักฐานอยู่ก็เป็นที่ของทางราชการเขาจะรักษาไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปหรือไปคนไปแกะเอาก้อนอิฐก้อนหินนั่นไปอันนี้มีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีหลักฐานเหล่านี้มีอยู่ในอินเดียพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตาสูงอดทนสูงทุกอย่างให้คิดดู3เดือนมาปวดเอาคนคนเดียวเดินทางอยู่3เดือนเพื่อมาปวดเอาคนคนเดียวคือสุภัทปริภาชกพอปวดสุภัทปริภาชกแล้วเป็นพระผู้สุภัทปริภาชกได้บวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานทิ้งพวกเราไว้เบื้องหลังให้เราได้ยังมีธรรมะของพระองค์เป็นธรรมวินัยธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราสาคตแสดงไว้แก่เธอทั้งหลายธรรมนั้นและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนตัวเราไม่ได้ตั้งคนอื่นเป็นเจ้าอาวาสหรือตั้งคนอื่นเป็นศาสดาไม่ตั้งคนนั้นเป็นนี่เป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอย่างที่เรานี่ทำกันอยู่นี่นะอันนี้หมายความว่าไม่ตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์เลยตั้งธรรมตั้งวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์นะเราก็มั่นใจได้ว่าพุทธเจ้านี่ก็มีจริงถ้าทำคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามแล้วก็ได้ดีจริงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่จริงการปฏิบัติที่เราปฏิบัติอยู่นี้ก็ถูกต้องแล้วในทางที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลจริงเราทำอย่างนี้ในใจของเรา ็จะเกิดความมั่นใจและเข้มข้นขึ้นมาว่าเราตั้งใจทำอย่างนี้แหละยากง่ายยังไงก็สู้เอาอย่างนี้ไว้เป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละมันนี้มากแต่เราเอาส่วนเดียวสองส่วนมาปฏิบัติทำไมถึงเอามาน้อยเอาเวลามันไม่พอเอาขนาดนี้ก็ยังยากขนาดนี้แหละก็สามารถลัดไปสู่ความบรรลุมากผลได้เหมือนกันนี่แหละอุปสรรคของการปฏิบัติมีอยู่5อย่างกามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามทั้งวัตถุถูกกามและกิเลสกามพยาบาทความมุ่งร้ายคือความรำคาญใจความคิดปองร้ายคนอื่นคิดเบียดเบียนคนอื่นพูดง่ายๆว่าพยาบาทปองร้ายให้คิดอย่างนี้นี่แล้วก็อันที่สามคือทินมิทะความง่วงเหงาหานอนอันที่สี่อุทจักกุจจะความฟุ้งซ่านลำพันใจอันที่ห้าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณงามความดีที่เรากระทำอยู่เรายังสงสัยอยู่ถ้าเราสงสัยอยู่การปฏิบัติของเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าก็เสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเราปฏิบัติแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจต้องแก้ไขทันทีจะได้หมดอุปสรรคในการทำความสงบแสดงมาก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาอีกบางก็มีด้วยประการละเช่น
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระธรรมเทศนาเรื่องการฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิและนิวรณ์5คืออุปสรรคของความสงบโดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโซที่ข้าพเจ้าได้นำกันเทศของครูบาอาจารย์นี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จะจัดให้มีงานบูรพาจารย์ซึ่งเป็นงานประจำปีของทางมูลนิธิในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารเวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติโดยในเวลาบ่ายโมงนั้นก็จะเป็นพิธีทักษิณานุปทานเป็นการที่เราสร้างบุญด้วยศีลด้วยทานและหลังจากนั้นก็จะเป็นการปฏิบัติบูชาโดยข้าพเจ้าก็จะนำกันเทศของหลวงพ่อประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาฟังประวัติของท่านพร้อมกับฟังกันเทศของท่านประมาณครึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นก็จะเป็นการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกครึ่งชั่วโมงก็ขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อดร.สะอาดทั้งหลายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่มีความสะดวกที่จะเดินทางไปปีหนึ่งเราก็มารวมตัวกันสักครั้งหนึ่งที่จะมาระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และนอกจากนี้ในปี2569นี้เราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวความประทับใจที่ลูกศิษย์ได้มีต่อครูบาอาจารย์เพื่อที่จะนำรวบรวมเป็นประวัติของหลวงพ่อจากมุมมองของลูกศิษย์ทั้งหลายและนอกจากนี้ก็จะมีการแจกธรรมเทศนาของหลวงพ่อเป็นการเทศที่ยังไม่ได้มีการเผยแผ่ในที่ต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมเอาไว้จากในอาร์คไวฟ์แล้วนำมาตัดต่อปรับเสียงให้ใหม่ก็จะนำมาแจกให้ท่านผู้ฟังในงานวันนั้นด้วยในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันท ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ่อ
3: ใช้เลยสิแม่ Do it now
4: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้
3: เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร
8: ์นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างกรณีการแสดงข้อคิดเห็นต่อการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพหรือแคร์ในการประชุมผู้แทนสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแคร์โดยเห็นว่าผู้ประกันตนบางส่วนอาจได้รับเงินบำนาญลดลงพร้อมเสนอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ก่อนโดยนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ครม.แล้วจึงเป็นอำนาจของครม.แต่จะนำทุกข้อกังวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและพิจารณาต่อไปสำหรับการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านประกันสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนทุกกลุ่มดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเร่งขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยสู่ตลาดโลก
9: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตโดยใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งผลักดันการทำตลาดผลไม้แปรรูปเชิงรุกโดยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวและมะม่วงผ่านการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงทั้งกลุ่มอาหารอาทิฟรีดรายอบแห้ง ช่แข็งเพียวเร่ซอสและไอศกรีมรวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสินค้าไบโอเบสพร้อมขยายตลาดผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติงานไทยเฟสติวัลเครือข่ายร้านอาหารไทยซีเล็กและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบประเทศคู่ค้าและเชื่อมโยงผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับไปรษณีย์ไทยเชื่อมเครือข่ายบริการ 50,000 จุดรองรับธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ไปรษณีย์ไทยว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มสิ่งท้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับและเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ไทยสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์มโพสต์มาร์ทเพื่อเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งสำคัญคือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยจุดบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่4สิงหาคม2569แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับเช้านี้นะคะก็ยังคงมีฝนลงมาเหมือนเดิมนะคะใครที่จะเดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสุวิทย์สมนัสแล้วก็ยังมีคุณสายชนีสั่งค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะขึ้นไลฟ์ผ่านทางเพจของข่าวยามเช้าน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ทาง AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะหรือว่าใครที่จะรอตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศก็สามารถรับฟังได้นะคะจากทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เลยนะคะคุณปูจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังค่ะ
0: ตอนนี้ช่องทางออนไลน์ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่ทยอยเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยนะคะอย่างบางคนน่ะคือเข้ามาถึงปุ๊บคอมเมนต์ก่อนเลยก็ได้แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้มีข่าวดีใช่ไหม
0: ใช่ คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเขาเรียกว่ามีเล็กๆน้อยๆของรางวัลของที่ระลึกนะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะติดตามเดี๋ยวต้องติดตามนะ
1: ค่ะ
0: นะคะคือช่วงแรกของรายการนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเอ๊ะวันนี้มีของที่ระลึกอะไรน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยดูพยากรณ์อากาศก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงมีต้องบอกว่าติดตามกันเขาเรียกว่าอะไรประกาศแจ้งเตือ นฝนยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะโดยเฉพาะหลายพื้นที่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็จะมีภาคตะวันออกนะกรุงเทพปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันค่ะฝนจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะส่วนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยวันนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง 40% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลางวันนี้นะคะฝน 40% ของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็เฝ้าระวังระมัดระวังกันนะเขามีการประกาศเตือนโดยเฉพาะภาคใต้นะคะกระบี่พังงาระนองนะเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากสภาพอากาศที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วนะคะสุขภาพก็ไม่แพ้กันค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยค่ะมาติดตามเรื่องข่าวสารกันเลยค่ะข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของที่ทางกองทัพเรือได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีก่อนที่จะมีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำลงน้ำในการจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคค่ะโดยทางด้านของพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์แล้วก็เส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น14ลำด้วยกันค่
0: ะ
1: ในการที่จะจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะกองทัพเรือสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในส่วนที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ้อมทำเรือพระราชพิธีและการเตรียมทำท่าเรือเทียบท่าเรือด้วยค่ะในส่วนของ การซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะคะทางด้านของอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือก็ได้ดำเนินการสำรวจแล้วก็มีการซ่อมเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านค่ะมีการตอกหมันเรือซึ่งเป็นการนำได้ดิบมาตอกเข้าบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือจากนั้นจึงชันยาเรือพร้อมกับผสมกับน้ำมันยางยาแนวในร่องของเรือนะคะแล้วก็ทาทั่วทั้งบริเวณนอกลำเรือด้วยเพื่อป้องกันเพียงกินไม้ที่จะทำให้เรือนั้นผุเร็วขึ้นค่ะซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ได้ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งเรือตามแผนปฏิบัติการการจัดขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะรวมไปถึงตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็คือพี่ธนิมรัตน์นะคะผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าร่วมพิธีด้วยค่ะด้านท่านผบ.ทร.นะท่านก็บอกว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนค่ะเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่นะคะกำลังพลทุกคนมีความพร้อมแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายพระเกียรติสูงสุดค่ะโดยจะมีการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งด้วยกันและซ้อมใหญ่อีก2ครั้งนะคะจะดำเนินการควบคู่ไปกับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอปลายปีนี้นะคะพี่กบความสวยงามโดยเฉพาะของเรือสุวรรณหงษ์สุพรรณหงษ์นี่คือแบบว่าถ้าไปอยู่กลางลำน้ำแล้วแสงแดดสะท้อนโอ้โหสวยมาก
1: สวยงามนะคะแล้วก็หาดูไม่ได้แล้วมีที่ประเทศไทยที่เดียวค่ะก็รอชมนะคะบรรยากาศนี้ด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรื่องของการดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะท่านนายกก็กำชับนะคะให้ฝ่ายปกครองนั้นดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยก็
0: แต่สั่งการไปแล้ว
1: นะคะหลังจากมีการเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมกับเร่งปราบปรามยาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งท่านนายกก็บอกเลยนะคะว่าแบบใจนักเลงเลยนะบอกว่าใครแย้มเนี่ยโดนจับหมดนะจัดการทันทีไม่มีการยกเว้นนะคะไม่มีการมาพูดคุยหรือว่าเคลียร์ประเด็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทั้งสิ้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบค่ะก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะรายการข่าวยามเช้าในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วค่ะแล้วก็กำชับให้ฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านนะคะสำหรับกรณีที่สถานการณ์ชายแดนใต้นั้นไม่ได้มีการไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การค้าของเถื่อนซึ่งก็ได้กำชับนะคะแต่ว่าก็กำชับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยท่านนายกบอกว่ายืนยันนะคะว่าได้กำชับเรื่องนี้แล้วแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยเราเองก็เร่งปราบอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนะคะ6สิงหาคมนี้เนี่ยประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมาเยือนประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำแล้วก็ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังเสียทีนะคะส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีการค้าของเถื่อนยาเสพติดก็ดำเนินการแล้วนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่ามีการจับกันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าใครเนี่ยจะทำผิดกฎหมายบ้างแต่ว่าถ้าลองเข้ามาท้าทายกฎหมายเนี่ยท่านนายกบอกว่าเราไม่ไว้หน้าดำเนินการจับกุมในทุกเรื่องซึ่งในขณะนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: พร้อมที่จะปูพรมนะคะตัวอย่างที่กรณีที่จังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการจับของเถื่อนได้มูลค่าถึงประมาณ200-300 ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ เอาให้เดี๋ยวเราก็จะมาท้ากันดูนะคะว่ายาเสพติดกับของเถื่อนเนี่ยถ้ามาให้เห็นเนี่ยหรือว่ารู้ร่องรอยเนี่ยจับปรับแน่นอนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาจับได้ที่จังหวัดชุมพรเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าถ้าแอบมาเนี่ยก็โดนจับเหมือนกันเออท่านนายกบอกว่าเคลียร์ไม่ได้นะไม่เคลียร์เด็ดขาดไม่พูดไม่คุยด้วยแล้วก็ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีการเคลียร์แน่นอนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำหน้าที่แบบให้เห็นชัดเลยนะคะคือโปร่งใสว่างั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในขณะที่เหตุปะทะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก่อนเนี่ยที่จังหวัดยะลาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้รับรายงานทุกอย่างเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลอยู่แล้วตามนโยบายข้อสั่งการดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็มีการระงับเหตุมีการป้องปรามคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจะต้องกลับมาก็จะต้องมาถามกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วท่านก็มอบหมายไปแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการเลื่อนการพูดคุยที่ได้บอกว่ามีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายหรือเปล่านั้นท่านนายกบอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนเรื่องของการปราบปรามก็ดำเนินการไปควบคู่กันไปไม่มีปัญหานะคะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการที่จะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ที่นั่นด้วยนะคะระหว่างนี้แหละค่ะเมื่อวานนี้และวันนี้นะคะทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความสำคัญนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุณพลอยน่าจะอัปเดตอีกรอบนึงนะคะ
2: ใช่ค่ะขณะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินทางเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีนายบราโวนะคะซูบียันโตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็สมเกียรตินะคะที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะก็มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศแสดงถึงความไว้วางใจนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับอินโดนีเซียแล้วก็เป็นการเยือนทางการของท่านนายกรัฐมนตรีนัดของท่านอนุทินเนี่ยในรอบ15ปีนะคะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีอินโดนีเซียนั้นมีการหารือกันเป็นกลุ่มเล็กนะคะต่อด้วยการไปหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญจำนวน2ฉบับด้วยกันแล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมของทั้ง2ประเทศด้วยซึ่งการเยือนครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะพี่กบแต่ว่าเป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนค่ะทั้งด้านของความมั่นคงนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการส่งออกการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็จับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่ไปพูดคุยกันแต่ว่าเขากางแผนแอคชั่นแพลนว่าจะทำอะไรร่วมกันให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็เป็นการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีนะเห็นรูปภาพแล้วสมเกียรติจริงๆนะคุณผู้ฟังติดตามดูข่าวแล้วก็ดูภาพได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยคุณอานนท์เขาก็จะอัปเดตให้เราได้ติดตามกันนะคะ
1: ค่ะมาติดตามอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของข้อพิพาทกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนนะคะที่ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาซึ่งทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นเลยนะพร้อมกับยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอานัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเท่านั้นยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติแล้วก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกอีกด้วยค่ะท่านศรีหศักดิ์เองก็บอกว่าผู้เสนอรายงานเนี่ยไม่ได้ประสานหรือว่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงเลยก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็รายงานบางส่วนเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองด้วยซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงหลีกเลี่ยงการโจมตีในเวทีระหว่างประเทศค่ะและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวที่ถูกกล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงเนี่ยสูงเกินไปและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงด้วยขณะที่รายงานนั้นยังละเลยความ ความสูญเสียของผู้ฝ่ายไทยที่เกิดจากเหตุปะทะด้วยไม่มีการรายงานเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการลักษณะนี้พร้อมกันนี้ไทยจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในการประชุมมนคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปค่ะพร้อมได้พร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชานั้นเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมนี้ด้วยนะคะอย่างจริงจังเสียทีค่ะ
2: ค่ะการเขียนรายงานแบบนี้เนี่ยโดยที่ไม่ถามเราสักคำเนาะไม่ให้เราเปิดโอกาสชี้แจงอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับเราเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของการออมกันบ้างค่ะโดยพันธบัตรรัฐบาลคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ยินกระแสเขาบอกว่าเปิดแค่ประมาณ20
0: ดิฉันไม่ท
2: ันนาทีหมด
0: ว
2: ัน
0: แรกวันที่1
2: ใช่
0: ว
2: ัน
0: ที่1
2: ไม่ทันเป็นการออม plus นะคะคือกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลนะคะเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออม plus ค่ะที่เปิดขายในรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเป็นรอบ2แล้วนะซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนเขากังวลบอกว่าอุ๊ยแบบนี้เนี่ยจะต้องไปแข่งขันไปกดกันจองอย่างรวดเร็วหรือเปล่าคือถ้าใครกดช้าเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบว่าล็อกให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ไหมนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงนะถึงเรื่องของการจำหน่ายรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมนะคะก็คือเป็นรอบ small lot first นะคะซึ่งต่างจากรอบที่แล้วนะรอบแรกเนี่ยคือใครมาก่อนกดได้ก่อนถูกต้องใครมากดก่อนได้ก่อนแต่ว่ารอบนี้ค่ะจะเป็นรอบที่ออกแบบมาเพื่อจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะไม่ใช่ว่าใครมือไวจะได้เปรียบนะคะก็คือกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First เนี่ยนะคะคือระบบเนี่ยเขาจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายก็คือ3วัน3 4 5สิงหาคมนี้นะคะจากนั้นเขาจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือว่าครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการค่ะพี่กบพูดง่ายๆเลยก็คือว่าต่อให้พี่สมมติว่าพี่กบกดจองเป็นคนแรกนะหรือหนูจะเป็นคนสุดท้ายทุกคนจะถูกเข้ากระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันหมดคือไม่มีผลว่าคุณกดก่อนกดช้าไม่มีผล
0: คือได้ทุกคน
2: มั้งถูกต้องแบบเดียวกันหมดนะระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่จำนวนมากที่สุดเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งคือบางคนกังวลว่าอุ๊ยถ้าอย่างนั้นใครเงินหนาทุนหนาเนี่ยก็จะได
0: ้
2: ถูกอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
0: ให้ถึงคนเงินน้อย
2: อันนี้มั่นใจได้เลยว่าคนที่เป็นรายย่อยเนี่ยเขามุ่งเน้นจะให้รายย่อยก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะระบบดังกล่าวเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่อย่างที่บอกนะใครที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่มีความพร้อมเทคโนโลยีมีเม็ดเงินหนาเนี่ยนะคะก็จะมาจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะคะแต่ว่าหลักการ small lot first นี้เนี่ยจะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นอันดับแรกก่อนเลยค่ะไม่ว่าคุณจะกดจองเวลาช่วงไหนก็ตามนะคะยังไงคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus ได
0: ้
2: ผ่านบอน connect platform ค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์ได้เลยแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายนะคะรวมไปถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งเป็น2รุ่นอายุก็คือรุ่น1รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.80% ต่อปีค่ะ อีกรุ่นนึงก็คือ10ปีนะออมกันยาวๆดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนะคะก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกการออมแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เป็นรายย่อยบางคนทุนไม่หนาอยากออมเล็กๆน้อยๆหลักพันอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะออมได้นะคะ
0: ออมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามาตรการใหม่ๆจะออกมาก็ออมไปเรื่อยๆถ้าเริ่มออมตั้งแต่อายุ20กว่าตอนนี้นะคะอนาคตสูงวัยเนี่ยมันจะได้มีเงินใช้ด้วยนะคะดิฉันจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ มาอีกสักเรื่องนึงนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของ
1: พิเศษนะคะของที่ระลึกพิเศษสำหรับวันนี
0: ้
1: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งตอนนี้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายรัฐเองก็เร่งช่วยยืนยันตัวตนนะคะบอกว่าใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยไปยืนยันด้วยนะทบทวนสิทธิ์ไม่ปล่อยให้คนยากไร้เสียโอกาสค่ะเพราะว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสำหรับผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมค่ะก็เลยมีการทำงานร่วมกันนะคะของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนนั้นดำเนินการได้ทันตามกำหนดได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามคุณปูตีของร้องข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาสรุปอีกรอบหนึ่ง
0: ติดตามกันได้นะคะเอามาแล้วค่ะถึงกิจกรรมดีๆนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันค่ะคืองี้รายการของสวทเนี่ยนะคะจะมีรายการหนึ่งชื่อว่ารู้รักภาษาไทยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็ร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งรายการรู้รักภาษาไทยเขาออกอากาศทุกวันนะคะช่วงข่าว7โมงเช้าแล้วก็ข่าวพักเที่ยงแล้วก็คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนตัวยงจะคุ้นชื่ออยู่แล้วแหละใครที่ชอบฟังนะคะวันนี้พิเศษหน่อยท่านฟังเนี่ยท่านก็จะได้รับของเขาเรียกว่าอะไร
1: ของ
0: รางวัลของสมนาคุณของที่แบบว่าร่วมกิจกรรมสนุกๆ นะคะโดยใครที่ฟังแล้วชอบตอนไหนท่านจำชื่อตอนไว้นะคะแล้วก็พิมพ์มาบอกในอินบ็อกซ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคอมเมนต์ก็ได้นะเวลาเขาไลฟ์ขึ้นเพจหรือว่าอินบ็อกซ์นี่จะชัวร์นะท่านพิมพ์ชื่อตอนพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยเราจะได้จัดส่งแก้วกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้มี2สีนะพี่กบพี่กบถือสีดำพลอยถือสีขาว
1: นี่ค่ะ
0: แบบนี้เลยจะส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านนะคะแค่ท่านฟังรายการรู้รักภาษาไทยท่านจำชื่อตอนไว้ว่าชื่อตอนอะไรที่ท่านชอบพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะที่เพจสถานีนะคะพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยทีมงานก็จะได้ทราบว่าท่านเนี่ยอยากร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยเราก็จะมีของที่ระลึกแบบนี้มอบให้คนละ1ใบเป็นแก้วน้ำสแตนเลสสุดหรูเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะต้องบอกก่อนนะใครสนใจนะคะก็ติดตามฟังได้ย้ำว่ารายการรู้รักภาษาไทยนะคะออกอากาศ7โมงเช้าแล้วก็ข่าวพักเที่ยงคือเสียงดิฉันเองแล้วก็มีเสียงคุณนฤนาถด้วยเสาร์อาทิตย์นะคะติดตามได
1: ้
0: ก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังย้อนหลังก็ได้บอกโอ้ยบางทีไม่ได้ฟังข่าวเช้าไม่ได้ฟังข่าวเที่ยง
1: ฟังยังไง
0: ไปฟังย้อนหลังได้ที่ www.orst.go.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาคุณผู้ฟังไปเลือกฟังย้อนหลังว่าชอบตอนไหนคือที่รายการรู้รักภาษาไทยเขาจะเสนอเป็นวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าก็จำไว
1: ้ค่ะ
0: ใครชอบ
1: ตัวอย่างได้ไหมเอาทำเสียงคุณแหละเอาเสียงคุณเลย
0: จะเป็นเสียงพี่อู๋เป็นจิงเกิลรู้รักภาษาไทยวันนี้เสนอคำดิเสียงดิฉันก็จะขึ้นมาวันนี้เสนอคำว่าสมมติเสนอคำว่าข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังก็จำหัวข้อไว้ว่าอ๋อชอบตอนข่าวยามเช้ามากเลยครับรายการรู้รักภาษาไทย
1: จำแค่ชื่อตอน
0: ชื่อตอน
1: ง่ายมาก
0: แล้วท่านก็พิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมานี่เลยเดี๋ยวทีมงานจะส่งแก้วน่ารัก
1: ไหม
0: แต่เลือกสีไม่ได้นะคะเราขอให้เป็น
1: จะส่งไป
0: ร่วมกิจกรรมเป็นกล่องจุ่ม
1: ใช่กล่องจุ่มเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะมันอยู่ด้านใน
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นได้สีไหนก็มีคุณค่าทางใจหมดเลยเพราะว่าสีดำก็คลาสสิกสีขาวก็บริสุทธิ์สะอาดสดใสนะคะแต่ที่สำคัญใส่กาแฟได้เนี่ย
0: นี่
1: ฉันก็ชงกาแฟมาตอนแรกว่าจะกะใส่ขอกินแต่ว่า
0: อันนี้ไว้โชว์ก่อนนะ
1: อย่านะขอโชว์ก่อนนะคะ
0: เป็นแก้วกาแฟน่ารักแบบนี้พรีเมียมเลยนะคะมีโลโก้ถูกต้อง
1: เก็บเย็นได
0: ้ได้เลย
1: มีโลโก้ Radio Thailand รู้รักภาษาไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ที่สำคัญพกง่ายถือง่าย
0: นี่
1: สะดวกสบาย
0: สวยด้วย
1: ไม่ใหญ่เธอทะกำลังพอดีนะนี่ขายของเก่งนะเราเน
0: ี่
1: ย
0: นะคะอย่าลืม ร่วมกิจกรรมรู้รักภาษาไทยเดี๋ยววันนี้จบรายการข่าวยามเช้าเนี่ยมีข่าวเช้าต่อฟังเลย7โมงแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะหรือถ้าใครติดนี่อย่างป้าวันดีบอกว่าป้าติดธุระช่วงเที่ยงคุณป้าค่ะฟังเช้าได้เดี๋ยวจบรายการข่าวยามเช้าจะมีข่าวพักหลัก
1: ค่ะ
0: 7โมงก็ฟังรู้รักภาษาไทยแล้วก็พิมพ์มาได้นะก็มาร่วมสนุกกันได้ค่ะ
1: แต่ว่าส่งเข้าไปในแชทข้อความนะคะของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจข่าวยามเช้าได้ไหม
2: เพจใครเอาเพจของสถานี
1: ดีกว่านะ
2: จะได้รวบรวมได้ทีเดียวเดี๋ยวก็จัดกระจายบางคนตกหล่น
1: ย้ำกันนะคะใครที่ฟังจำชื่อตอนไว้แล้วก็มาพิมพ์นะคะในช่องของช่องอินบ็อกซ์นะคะช่องข้อความของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:32 นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอรังแงจังหวัดนราธิวาสครับแล้วในโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดด้วยกันพร้อมทั้งร่วมพูดคุยให้กำลังใจจากกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายได้ลอบกราดยิงและขว้างระเบิดเข้าไปในจุดตรวจบูเกซามีจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายด้วยกันโดยได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนให้ได้รับทราบทั้งทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทุกคนทุกภาคส่วนล้วนซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องสถานการณ์จังหวัดภาคใต้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมากำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุปะทะ

กำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569พร้อมผลักดันความร่วมมือไทยอินโดนีเซียพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ที่ผ่านมาและมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันด้วยครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคมนี้โดยมีพลเอกจามารีคานียาโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับและการเยือนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลแล้วครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือกลุ่มเล็กระหว่างผู้นำการหารือเต็มคณะและการแถลงข่าวร่วมที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกันด้วยส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตเท่านั้นแต่เป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนทั้งด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกและการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยนายกรัฐมนตรีก็พร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสีย่านเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ให้รายละเอียดต่อไปเนื่องจากว่าได้มอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านนี้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้

น้องประชาชนได้ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น 9,500,000 คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6,300,000 คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่ 3,100,000 คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนโดยข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาคม2569มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2,100,000 คนหรือคิดเป็น 69% ครับคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนหรือ 31% ครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลจึงเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ของตัวเองสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทางรัฐบาลก็ได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมกันแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังเว็บไซต์ของโครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและยังมีศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ทางศูนย์ OSS หรือ One Stop Service นี้โดยกรมการปกครองก็จะมีการรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการบริการการบริหารเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันต่อตอนนี้ทางกระทรวงการคลังโดยโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันนี้ก็พบว่าประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและก็ยื่นเรื่องอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันนั้นทางรัฐบาลก็มีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วคือไม่นับรวมรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์นะครับรองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับกันไปและในขณะนี้ผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่ว่ากระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ครับและทางกระทรวงการคลังจึงขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้มันแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดกันด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งพิจารณาและประกาศผลการอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วกันต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เอ้าถ้าเรื่องบริหารจัดการน้ำก็ต้องไปถามกรมชลประทานกระทรวงไหนล่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไงล่ะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้มีการกำชับให้กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้
เนื่องจากฝนยังมีแนวโน้มตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจกันด้วยควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและสอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงเรื่องเหล่านี้ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าให้ช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่กันไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันเลยครับและก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญคือขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วครับที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงก็ตามโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและก็ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรักษาช้างตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดกันด้วยและพร้อมทั้งให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวง DE ภาษาอังกฤษย่ออย่างนี้ชื่อเต็มๆคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เนี่ยครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ได้ออกมาย้ำว่าให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ร่วมกับไปรษณีย์ไทยผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่ากระทรวง DE นั่นแหละครับได้มีการกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศแห่งโอกาสและงาน Possible Next เปิดก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ว่าประเทศไทยนั้นกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยต้องสามารถเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสย้ำอีกทีประเทศแห่งโอกาสครับที่ประชาชนทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมกันโดยทิศทางการดำเนินงานและก้าวต่อไปขององค์กรหลังจากนี้จะมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมๆครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์ม Postmartเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยกันด้วยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยนั้นมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นก็คือเ
ครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยจุดบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยที่มีกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศไทยเพื่อมุ่งช่วยประชาชนลดค่าไฟตั้งเป้าว่ามี 500,000 ครัวเรือนด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานณ MEA สปาร์คพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยโดยได้เปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.ได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยการติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อปบนอาคารบ้านเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าและอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC และมาตรฐานมอกซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้แล้วครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ซึ่งทางรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดต้นทุนค่าติดตั้งตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569แล้วตั้งเป้าหมายเบื้องต้นนะครับไว้ว่าจะต้องอยู่ที่ 500,000 ครัวเรือนท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่การไฟฟ้านครหลวงแหละครับนอกจากนี้สามารถสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศเลยแหละครับหรือจะโทรศัพท์สายด่วนที่หมายเลข1130และ1129นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนบอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเรากันนะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้คุณปูมายาวหน่อยนะคะติดตามกันติดคองร้องข่าวค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณทุกท่านเห็นคอมเมนต์รันเร็วมากหลายท่านเลยน้องชตีพี่ประคองคุณจำลองคุณสมยศนะคะโอ้โหมีเยอะแยะคุณพงษ์นเรศเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกกันอย่าลืมติดตามข่าวภาคหลักนะคะ7โมงเช้ากับเที่ยงกับรู้รักภาษาไทยและอย่าลืมส่งชื่อที่อยู่ท่านมาด้วยนะคะ
1: จำชื่อตอนให้แม่นนะแล้วก็ไปพิมพ์อินบ็อกซ์เข้าไปนะคะในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมกับคุณสุวิทย์สมนัสและสายชนีสั่งพร้อมทีมงานนิวมีเดียด้วยค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
3: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยกัน